0: กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
1: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
0: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
3: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ พื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
2: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียน ว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 น.เทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณ และสุทาสินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมนสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต แข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรในเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยง

0: เสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหรแก่เจ้าสาวการมอบมหรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร. อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
8: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
9: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
8: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
9: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไป

0: ในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
1: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
0: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพัก โดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
1: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
0: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะถูกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนั่นนะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
1: เห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทม.เนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดและลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์คะถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนะแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ย มันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทําบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ําท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคําแนะนําที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คําแนะนํากับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
4: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
6: ปกติเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้แบบเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงเพราะน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
4: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
10: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50บทโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
9: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
10: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
9: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยท้าวรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
11: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวัน พร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เต็มเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
12: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
11: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
13: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
11: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย 9,000 บาทนะฮะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยทางรัฐเนี่ยจะเยียวยาสักเท่าไหร่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนวันนี้แหละคงรู้ว่าเงินเยียวยาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3-4 วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณณัฐพงศ
2: ์ที่หาร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจัน
1: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกันอาคารที่ได้รับผลกระทบ มากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็ยังก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณสมพลยังไง
1: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยาส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะฮะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรองรับประชาชน234แห่งทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีประชาชนเข้าพักอยู่ที่ 7,000 คนนะฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันบ้างนะครับเมื่อวานซืนท่านนายกไปเยี่ยมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหถึงกับลอยคอออกมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ถึงคอแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ 7:00 น.ที่ผ่านมาฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะฮะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะฮะ 7-5 นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเออ5เซนติเมตรก็ดูยังไงฮะสังเกตจากท่อไอเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเดี๋ยวก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย715เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยทุกๆวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
2: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันทร์ก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอว
1: ครับ
2: ไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
1: บางกะปิ
2: ลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะคุณสมพลนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
2: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
2: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาดที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสม.และอสส.ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือ ก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหาดใหญ่สงขลา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
2: ไ
1: ม
2: ่นานช่วงปลายปี
1: เออปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
2: ครับ
1: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณณัฐพงษ์ฮะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย
2: ค
1: ือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
2: ครับ
1: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ค
1: ือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิง
2: เลยครับมันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
1: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
2: ครับ
1: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได
2: ้
1: และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะฮะของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนะเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
2: ์
1: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็คือพอดีนะฮะคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนี่แหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
2: ้
1: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉินต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
2: ่
1: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
2: ่ครับ
1: นั่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
2: ม
1: แล้วก็
2: ฝนก็ไม่หยุด
1: นะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54
2: ครับ
1: 54มีน้ำเหนือมาด้วยมีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบ
2: ครับ
1: ก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาล
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไง
2: คร
1: ับ คือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
2: ม
1: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการณ์เนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะโต๊ะเคาะประเด็นเลย นะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
3: ครับ
1: นะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
3: ครับ
1: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยสสคือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงนี้จะต้องออกมาแอคชั่น
2: ก็คือจะเป็นในพื้นที่ก็
1: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
3: ค
1: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงะก็ประสานกันในระดับนึงแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
3: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: นะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
3: ครับ
1: นะ
3: คร
1: ับ
3: ส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ9โมงครึ่งนะครับ 9:30 น.เดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกไหมรัฐบาลผิดไหมหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
3: ้
1: นะฮะก็เป็นปกติฮะแต่ว
3: ่
1: าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
3: มันก็
1: ปัญหามันก็ไม่จบ
3: ใช่
1: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
3: ค
1: ือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
3: ครับ
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
3: ครับ
1: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
3: ่
1: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพังรถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
3: ้
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเนื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: ่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโล

0: ราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วละครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพลสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ

0: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตแต่เป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลย
1: ครับ
0: ด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัยสี่เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
1: ครับ
0: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่จะในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เรียกว่าจะไม่เกิดพยันตรายต่อชีวิตสามในขณะเดียวกันเองเราก็มาดูแลสภาวะจิตใจกันละกันครับในการดูแลสภาวะจิตใจกันละกันเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ้อมกอดของเรานะคุณทรงพลคุณณัฐพลฮะผู้ฟังทุกท่านครับอ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าร่วมถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยน้องน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: คร
0: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตฮะคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลยฮะคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดหนึ่งว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยังคือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
0: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฮะผู้ชมผู้ฟังฮะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัว
1: ครับ
0: เราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มี
1: ครับ
0: มันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายนี่เพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพรั่งพรูความเครียดออกมาซึ่ง มหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้
1: คร
0: ับ ถ้าสมมติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานอันตรายต่อตัวเองเพิ่มสิ่งที่เรากำลังระบายนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอันนี้แหละครับถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับเบื้องต้นในสถานการณ์ในวิกฤตแบบนี้ไปได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะสมาชิกของครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มแยกตัวไม่พูดคุยไม่กินข้าวนอนไม่หลับปวดหัวกินยาเยอะเริ่มบ่นเพ้อตัดพ้อกับชีวิตแล้วก็ไม่สูงสิงใครแล้ววิถีชีวิตประจำวันเสียแล้วอันนี้อยู่ในสเกลสีแดงแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามโดยเฉพาะทางกรมสุขภาพจิตเองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ13000ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญสำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดนึงเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
2: ครับคุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันทร
1: ์
0: ว่าประเด็นแรกในขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่าเราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นเลยว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้ แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วนส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าวูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOS จะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเขาเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานเนี่ยจำเป็นเช่นการห้ามเลือดเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
1: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกอดอะไรต่างๆนี้เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆนี้ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้มาความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังฮะสิ่งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแฟลต9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวรากตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
2: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเรา modify มาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19ตอนนั้นก็ หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถนำไปใช้ได้หมดเลยครับ
2: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวๆประชาชื่นแถวๆประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามาก
1: ครับ
2: นะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่น
1: ๆ
2: นะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
1: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำไมแถวๆนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวๆหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพรรคประชาชนฮะโพสต์ Facebook ข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิมๆน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่าสูบแทนนะครับตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่ายังไงนะครับการใช้ QR code ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับวินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
1: ์
2: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
1: ้
2: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
1: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงเนี้ยมันถือว่า เป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
1: ้
2: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
3: บัตรเลือกตั้งจริง
2: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเออบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
3: ไปเช็คว่าใครเป็นคน
2: ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
1: ้
2: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำนะครับออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
2: ครับ
3: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
2: ก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาและก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนามั้ยในการกระทำความผิดรู้มั้ยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
1: ม
2: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพ
1: ร
2: รคประชาชนก็ฟ้อง157
1: ค
2: ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
3: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่หนึ่งครับที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะครับหลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการกีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
2: เขาจะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
3: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยาพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
2: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความ ไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญฮะส่วนกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
3: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
2: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
9: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขาดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
10: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: างยิ่งคุณโก้ครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดทั้งวันทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ YouTube หรือว่า TikTok นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเราด้วยนะครับ NBT Plusผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถเลือกรับตามช่องทางที่ต้องการได้วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็นวันที่4แล้วสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดก็คือบริเวณแฟลตคลองจันนะครับแล้วก็ร่มเกล้าที่ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังคงติดอยู่ด้านในแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในตอนนี
0: ้ใช่แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีช่องทางสำหรับการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกทม.เองกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้รวมถึงภาครัฐบาลด้วยมีข้อสั่งการสำคัญเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันรวมถึงการเยียวยาพี่น้องด้วยจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดมาตรการสำคัญในหลายเรื่องด้วยคุณโก้ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการสั่งการทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งรับมือเหตุน้ำท่วมภาคกลางในเชิงรุกแล้วก็เตือนต้องเร็วนะครับเตือนประชาชนต้องอพยพทันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการครั้งที่3ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านณภินทร ศรีสรรพางนะครับแล้วก็คุณพลดรปริศนานันทกุลครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมหารือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
0: โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนการบริหารอ่างเก็บน้ำแล้วก็การคาดการพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเส้นทางระบายน้ำครับไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนครับได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดได้มีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ
1: ใช่ครับในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่บอล
0: ครับ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกบางจุดที่ถือว่าหนักแล้วก็ยังตรงคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำไปเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองนะครับหรือว่าล่าสุดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายเขื่อนที่อาจจะต้องรับผลกระทบในเรื่องของน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำครับก็ต้องพิจารณาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงทุกข้อมูลของหน่วยงานและก็ประเมินผลการที่จะเกิดผลกระทบ ก่อนการปรับการระบายน้ำจัดทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะครับหรือว่า list map ก็เป็นการระบุพื้นที่และก็ระดับความเสี่ยงครับเพื่อที่จะสามารถป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้นะครับหน่วยงานปฏิบัติก็นำไปวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะครับอพยพและก็จัดกำลังเครื่องจักรเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญในส่วนของการสื่อสารแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้และก็พร้อมรับมือล่วงหน้าได้ครับ
0: แล้วมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีหนึ่งสายที่จะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันนะครับในเรื่องราวของตอนนี้อย่างที่ทราบกันคุณโก้ครับว่า28เมื่อวานนี
1: ้
0: แล้วก็29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์น้ำก่อนล่าสุดครับเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของการที่เราต้องดูแลตัวเอง work from home เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็น new normal ด้วยตอนนี้มีหนึ่งสายสำคัญครับคุณบุญเกียรติเมธีทัศนีท่านเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตอนนี้ครับจะมาอัปเดตข้อมูลการ work from home อยู่บ้านทำยังไงให้ปลอดภัยในยุค new normal ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แบบ work from home ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วแล้วในส่วนของบริษัทบุญรอดเองก็เหมือนมีการเซตระบบนี้ขึ้นมาในการ work from home แบบได้ประสิทธิภาพวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญเกียรติในเรื่องของนโยบาย work from home ในภาวะปกติของเครือบุญรอดเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการ work from home นะครับก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นความไม่คุ้นชินนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เกิดไครซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถมาปฏิบัติงานยังสถานที่ทำงานปกติได้เนี่ยเราก็จะใช้นโยบายเรื่องของการ work from home นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ออกประกาศนะครับให้พนักงาน work from home นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประกาศก็ล้อกับทางภาครัฐนะครับที่ครม.ให้เป็นวันหยุดทั้ง2วันก็คือ28กับ29แต่สำหรับเรานะครับในภาคเอกชนเรายังถือว่าเป็นวันทำงานนะครับทั้ง2วันแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบ work from home ครับ
0: ครับในส่วนของการ work from home ครั้งนี้ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทาง HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย work from home หรือว่าเวลาในการยืดหยุ่นการทำงานฉุกเฉินในห้วงเวลาของน้ำท่วมครั้งนี้พิเศษยังไงบ้างครับ
2: ครับแยกบอกเป็น2ส่วนนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเขตแถวที่มีเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเพชรบุรีนะครับหรือเขตแถวบางนานะครับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะเซฟซิเบิลให้นะครับแน่นอนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นพาริตี้นะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือนะครับเราจะตั้งห้องไลน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบ3 diagram นะครับก็คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครที่ติดขัดนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่พอเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันแล้วเราจะมีทีมงานและหน่วยงานคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือกลุ่มที่1นะ
1: ครับ
2: ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ work from home นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆที่ทางบริษัทเซตให้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เสมือนกับเราเข้าไปในที่ทำงานครับ
1: อย่างนี้ครับคุณบุญเกียรติพี่บอลครับ
0: ครับ
1: เวลามี work from home แน่นอนมันจะมีคนที่ทำงานหลังบ้านกับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าคือในส่วนของรายการผลิตเองหรืออะไรเองไม่สามารถ work from home ได้ก็ต้องมาทำงานมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
0: ทำไมเธอได้หยุด
1: ทำไมเธอได้หยุดทำไมฉันได้หยุดเธอได้อยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เรามีการบริหารจัดการหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในส่วนของคนที่จำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฟอนต์ไลน์ไงบ้างครับ
2: ครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราไม่ได้มองว่าพนักงานอยู่ในรายการผลิตหรือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
1: ครับ
2: เราสำหรับกลุ่มเราจะแยกพนักงานออกเป็น2ส่วนส่วนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือถ้าท่านได้รับผลกระทบแต่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในรายการผลิตตรงนี้เราจะอนุมัติรวยให้นะครับโดยให้พนักงานเนี่ยได้ดูแลถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก่อนเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้แยกว่าถ้าอยู่รายผลิตแล้วจะไม่ได้เวิร์กเพราะว่าต้องเข้ามาเราไม่ได้คัดเลือกอย่างนั้นนะครับเราดูความจำเป็นแล้วก็ความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลักนะครับ
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของการที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าพนักงานที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังพนักงานตอนนี้เห็นบอกไม่มีฝ่าย HR ก็เข้าไปดูแลหลังบ้านด้วยในการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของที่เดือดร้อนด้วยยังไงบ้างครับ
2: สองส่วนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราตั้งห้องไลน์นะครับเราจะมีทีม HR ที่เป็นทีม Business Partner นะครับดูแลแต่ละสายงานแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับถ้าพนักงานน้องๆที่เดือดร้อนนะครับก็จะประสานงานมาผ่านทางห้องไลน์นี้ส่วนการช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับก็ขณะนี้ที่ผมติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นทีมงานของสิงห์อาสานะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารที่ดูแลอยู่ก็คือคุณต๊อดปิตินะครับเท่าที่ทราบก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สิงห์อาสานะครับลงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะเห็นสิงห์อาสาอยู่ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างของการทำงานในรูปแบบของ work from home ด้วยสุดท้ายอยากจะให้ฝากคำแนะนำสักนิดนึงหลายหน่วยงานหลายๆบริษัทเองก็อยากจะมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบเป็น new normal เป็นลักษณะของ work from home เรามีข้อแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ
2: ครับ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลย
1: ครับ
2: นะครับเพราะงั้นมาตรการเรื่อง work from home ผมเชื่อว่าองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับกับผู้ประสบเหตุนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับก็ดูแล้ววันสองวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงครับ
1: ครับผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของสิ่งอาสาด้วยนะครับเวลามีภัยพิบัติอะไรเดินทางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ work from home ที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญนะครับอย่างนี้สักนิดนึงครับฝากกำลังใจถึงผู้ที่ประสบภัยซะหน่อยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังประสบภัยอยู่ฝากกำลังใจถึงประชาชนสักนิดนึงครับ
2: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับที่ประสบเหตุนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับก็สถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณคุณวิจเกียรติเมธีทัศนีด้วยนะครับผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ work from home กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุญยเกียรติบอกประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับ
0: การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแบบ work from home เนี่ยก็ยังคงได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพงานที่ไม่ต่างกับการที่มาทำงานที่ออฟฟิศ
1: ใช่ครับ
0: คือท่านฟังดูเน
1: า
0: ะ
1: คือหนึ่งเลยคือต้องให้ความสำคัญกับพนักงานก่อนว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือหรือว่าใหเรียกว่าให้สิทธิ์แล้วกันให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยไม่ติดขัด work from home ได้ด้วยแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วย
0: ใช่แล้วนะครับนี่ก็มาติดตามกันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบได้เนาะ
1: ได้เลยครับ
0: ที่เราจะ work from home ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆพื้นที่ด้วยคุณโก้
1: ครับครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าน้ำเนี่ยมาถึงแล้วผ่านไปแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความเสียหายแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เองในส่วนของโฆษกรัฐบาลวันนี้ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับพร้อมกับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังข้อมูลรอบด้านและก็ให้ฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับโดยในส่วนของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษต้องบอกว่าเป็นโฆษกใหม่ป้ายแดงครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุในขณะนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะวางแผนดำเนินชีวิตวางแผนการเดินทางต่างๆให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสรุปสำคัญมีเรื่องดังนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยเนี่ยมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาครับปัจจุบันก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เพิ่มอัตราการระบายนะครับก็ยังถือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับเพิ่มเติมได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: มาดูในเรื่องของการระบายน้ำบริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับบอกมีการระบายน้ำออกแบบก้างปลาซึ่งส่วนนี้ครับพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับมวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจปริมาณฝนต้องบอกเป็นข่าวดีนะลดลงตามลำดับคุณผู้ชมโดยก้อนฝนครับเคลื่อนจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศโดยคาดว่า29กันยายน2569ก็คือวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับฝนจะตกน้อยลงนี่เป็นข่าวดีนะครับการระบายน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายจุดครับสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามบางชุมชนครับแล้วก็บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเคหะคลองจันทร
1: ์
0: เคหะล่มเกล้านะครับมีเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็มีรามคำแหง24ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี
0: ้
1: สภาพภูมิอากาศฝน ดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก
0: ็
1: บอกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เองก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงประมาณ9โมงครึ่งถ
0: ึ
1: ง10โมงว่าจะมาแถลงในช่วงไหนแต่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนในส่วนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตินะครับหรือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่จะตั้งขึ้นเพ
0: ื่
1: อที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศเรื่องของมวลน้ำเรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับอย่างที่คุณโก้บอกมีกาญจนบุรีมีเพชรบุรีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือระยองนะครับระยองเนี่ยมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังจุดที่1ครับนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับผ่านทางระบบน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อีกหลายจุดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำอุ๊ยเขื่อนมันดู
0: มีเข
1: ื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้าย

0: อันนี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนหูน้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ลุกต่ำเนี่ยหนักเลยนะครับ
1: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
0: ครับ
1: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งนึงหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์02-248-5115นั่นเองครับ
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
1: การช่วยเหล
0: ือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ1669และก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอล บางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันเองหรือว่าล่มกล้าวเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
1: ้
0: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันละกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
1: ช่วยพี่จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมงบกลางครับกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยจะครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ครับโดยนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานโดยระบุถึงหลักเกณฑ์ครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่รัฐบาลครับก็ได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเสริมนอกจากนี้ครับยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทั่วประเทศครับ
0: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก
1: ็
0: จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
1: ็
0: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรา

0: มีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนละกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบเนี่ยแหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับในขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบบเต็ม 100%
1: อันนี้ก็หนึ่งเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งเรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
0: ครับ
1: บางทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29กันยายน2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกรณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
0: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะ
1: จอดย
0: ังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
1: ร
0: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24และก็ซอยรามคำแหง23ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงถนนพัฒนาการนะครับยังคงมีน้ำสูงอยู่นะครับถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ไปถึงแยกบางกระปิตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นี่ก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลยถนนศรีบูรพาครับถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101นะครับ101เนี่ย
1: ครับ
0: ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินี่เลยพี่บอล
1: ครับ
0: บางกะปิอยู่แถวบ้านเลย
1: แถวบ้านผมครับ
0: เป็นไงครับตอนนี
1: ้น้ำลงมาแล้วครับ
0: น้ำลงแล้ว
1: แต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู
0: ่นะครับเอาละครับแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนสุวินทวงศ์แยกถนนสามวาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณร่ม924หรือว่าเคหะ
1: ร่ม
0: 9นั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
0: ท่วมสูง
1: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินช่วงนวมิน100ถึงนวมิน98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินจุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินจากนวมิน56ถึงนวมิน26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว่าม
0: ี
1: น้ำท่วมอยู่
0: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: วันนี้เห็นแดดนะ
0: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: 6โมงเช้า7โมงเช้านี่มีแดดแล้ว
0: นะครับก็สถานการณ์น่าจะเริ่ม
1: คลี่
0: คลายนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง 8:30 นนะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29กันยายน14นาฬิกาบ่าย2ครับ
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ1784ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
0: เชิญครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินถนนนวมินถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กรองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิเชียรบุรีเนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กรองลงไปสู่เขื่อนแม่กรองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิเชียรบุรีนะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กรองแล้วจากเขื่อนแม่กรองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกระบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกเป็นอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังทรงตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆและรับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของจังหวัดที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วนะครับขอเน้นย้ำว่าจังหวัดดังกล่าวเหล่านั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรดิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเก้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

ำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: ะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: 10นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้อังคารที่29กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะ10โมงถึง11โมงทาง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้นะสถานการณ์คงไม่มีเรื่องอะไรที่ใหญ่ไปกว่าเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังในหลายพื้นที่นะครับผมค่อยๆไล่ภาพให้เห็นก่อนดีกว่านะฮะว่ามันมีหลายจุดนะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวนะแล้วก็การแถลงของทางรัฐบาลนะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ท่านรองโฆษกอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ข่าวต้นชั่วโมงก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะเขาช่วยคือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเขาเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะที่กระทรวงการคลังนะเพื่อเป็นจุดในการรับเรื่องให้ข้อมูลแล้วก็ประสานความช่วยเหลือกับประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะโดยมีการรวมมาตรการแล้วก็ช่องทางการช่วยเหลือเนี่ยเอาไว้ประสานงานจุดเดียวเลยจริงๆเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งนะที่ผมแนะนำคุณผู้ฟังทุกครั้งนะฮะคิดอะไรไม่ออกนะกดไป14ตัวฮะ1111แล้วก็ถามเลยระฆังทองอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะโอนสายไปเวลาที่มันมีเรื่องเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะโอนสายไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้าหน่วยงานอื่นๆเขาจะตั้งขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยไม่มีปัญหานะก็ถือว่าเป็นร่วมด้วยช่วยกันนะก็คือร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอย่างศูนย์ประสานงานที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นเนี่ยนะกับทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งทั้งออมสินนะธกส.อาคารสงเคราะห์นะอิสลามแห่งประเทศไทยนะ SME Bank นะ Exim Bank แล้วก็บสย.รวมไปถึงคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะฮะหรือว่าคปภ.ซึ่งท่านรองนายกบอกนะบอกว่าหน่วยงานเหล่านี้แหละมีความพร้อมในการให้ข้อมูลแล้วก็ความช่วยเหลือตามภารกิจของตนเองทั้งมาตรการในการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินนะตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนะฮะถ้าหากใครนะมีปัญหานะจะโทรศัพท์ไปถามเขาก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะ4ตัวนะ1689นะกด1หรือว่ากด4นะเพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์เนี่ยช่วยเหลือประสานงานต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนในหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้ได้รับผลกระทบนะผมค่อยๆสรุปให้เห็นภาพหน่อยดีกว่านะคือกำแพงเพชรนะฝนสะสมนะแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรนะพื้นที่ทางการเกษตรไร่นาต่างๆนี่เยอะนะครับทั้งที่คลองลานที่ปางศิลาทองคลองขลุงนะโดยเฉพาะที่
8: บ้านวังน้ำนะตำบลวังยางนะของอำเภอคลองขลุงเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะอุทยานแห่งชาติคลองลานนะปิด 28-30 กันยายนที่แม่วงนะที่ช่องเย็นเนี่ยที่ไปเที่ยวกันเยอะๆเนี่ย 27-1 ตุลาคมนะครับฝั่งทางกำแพงเพชรนะที่ตากมีดินสไลด์นะถนนสายเอเชียสาย12นะฮะจากวิ่งจากตากนู่นไปนู่นขอนกงของแก่นนะถามว่าตรงหลักกิโลเมตรเท่าไหร่นะหลักกิโลเมตรที่65ที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากนะปากช่องนครราชสีมามีน้ำท่วมนะตอนนี้ลดระดับลงแล้วนะคาดว่า 1-2 วันจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเมื่อกี้นะสำหรับที่เขาจุกนะคลองระโอกนะอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเนี่ยนะที่เมื่อกี้ท่านโฆษกพูดถึงเนี่ยนะก็บอกว่าซ่อมแซมนะในส่วนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันน้ำที่ล้นสปินเวย์เมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับที่อ่างเก็บน้ำประแสนะที่ระยองนะเขาบอกว่าเกินความจุอ่างนะปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตอนนี้ประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะเข้าย่านการค้าจากเชิงเซานะโดยเฉพาะที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับที่เป็นแหล่งต้นน้ำนะที่มารวมกันหลายแห่งเลยนะแล้วก็ส่วนที่คลองสียัดดูคลองสียัดสักนิดหนึ่งพอดีผมไปดูตัวเลขนะน้ำในคลองต่างๆที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคลองสียัดตอนนี้นะฮะเท่าไหร่เนี่ยโอ้ความจุนะครับตอนนี้น้ำอยู่ที่คลองสียัด 100% นะฮะระบายเข้านะน้ำไหลเข้าขออภัยน้ำไหลเข้า48ล้านต่อวันนะครับลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็เขาต้องปล่อยออกเหมือนกันเพราะมันเต็มความจุแล้วนะตอนนี้43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับที่เกินขุนด่านประการชนที่เราเห็นภาพกันเนี่ยนะตอนนี้ 97% ของความจุอ่างนะมีน้ำไหลเข้า11ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะปล่อยระบายออก13ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพราะน้ำยังเยอะอยู่นะเขื่อนป่าชักสะป่าสักชลสิทธิ์ขออภัยนะตอนนี้เกินความจุไปแล้วไปที่ 102% นะฮะแต่ว่ายังมีน้ำไหลเข้าเยอะมากนะ52ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะฮะปล่อยตอนนี้เขาอั้นไว้นะปล่อยแค่2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีการปรับนะเพราะว่าเขื่อนป่าสักนี่ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะมันจะมีไอ้ตรงน้ำป่าสักอะตรงไหนนะเขื่อนพระราม6อะนะแถววัดสะเตืออะนะซึ่งตรงนั้นก็ในชุมชนก็มีน้ำท่วมอยู่หลายจุดนะครับกรุงเทพมหานครที่หนักจริงๆอะแฟดคลองจันทน์เคหะคลองจันทน์นะถนนแถวรามคำแหงมีนบุรีนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมมาที่เลียบคลองประปานะถนนประชาชื่นเนี่ยหน้าธุรกิจบัณฑิตจนยาวไปถึงที่พงเพชรนะฮะแยกพงเพชรนี่น้ำยังขังเลยน้ำมันท่วมจากคลองสวยล้นขึ้นมานะก็ต้องดูว่าการระบายน้ำมันจะเอาออกไปยังไงแต่ว่าทุกครั้งอ่ะมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นแล้วที่ปัญหาหนักๆก็คือซอยชินเขตที่อยู่ข้างหลังนะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะให้เห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงมีหลายจังหวัดนะครับกาญจนบุรีอะไรเนี่ยโอ้ได้รับผลกระทบเยอะนะส่วนมาตรการในการช่วยเหลือธนาคารออมสินนะเขาดำเนินการมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยนะประกาศพักชำระเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยธนาคารเนี่ยจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS นะหรือว่าจดหมายโดยตรงนะถ้าหากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้เลยนะทุกสาขาหรือว่าที่ ที่ GSB Contact Center ฮะ1115นะสำหรับใครที่ไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการนะถามว่ามาตรการเนี่ยช่วยอะไรก็คือเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนนะที่ประสบอุทกภัยนะแต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะก็สามารถที่จะไปแจ้งกับเขาได้อย่างที่ผมบอกไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะที่ GSB Contact Center 1115เพื่อขอชำระหนี้ตามปกตินะครับนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการสินเชื่อปลอดจ่ายต้นและดอกเบี้ย 0% 3เดือนแรกนะครับได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะครับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายนะครับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอันนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะครับแล้วก็สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายธนาคารออมสินครับเขาขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนให้ปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับนอกเหนือจากนี้นะเขาเชิญชวนบัญชีเผื่อเรียกดิจิตอลนะเปิดกันหน่อยเปิดกันหน่อยเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะเขาชวนเปิดบัญชีฮะเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะบัญชีเดียวครับที่ครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้วครับวันนี้นะทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่บาทเดียวนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับGSB Contact Center 1115นะหรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อวันที่25กันยายน2569ที่ผ่านมานะทางสำนักงานกสทช.เขารับรางวัล Prime Minister Award นะครับ Thailand Cyber Cyber Security Excellence Award 2026นะครับประเภท Most Contribution Award นะครับพร้อมกับประกาศนียบัตรระดับเทียร์3นะโดยมีคุณปริตาวงชุตินาถนะผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานบริหารองค์กรเป็นผู้แทนของสำนักงานกสทช.นะในการเข้ารับโล่รางวัลจากดร.รัชดาธนาดีเรกนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีที่ห้องแคทเทย่านะฮะที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะกรุงเทพมหานครนะครับโดยรางวัลดังกล่าวเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะได้มีการจัดทำขึ้นนะเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติยศนะสำหรับหน่วยงานนะที่มีผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาตินะครับแล้วก็รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562นะฮะรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะส่วนเรื่องของทองนะผมให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ทองลงหนักนะวันนี้ยังต่อเนื่องนะครั้งที่3เอาล่าสุดเลยละกันทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 65,700 บาทขายออกที่ 65,900 บาทนะครับรูปพรรณขายออกที่ 66,700 บาทโกลด์สปอตอันนี้หย่อนไปเหลือ 4,143 เหรียญค่าเงินบาท 33.60 บาทนะครับเมื่อเช้านี้เปิดตลาดมาเนี่ยลงไป250บาทลงไป50บาทเป็น300บวกขึ้นมา50บาทเพราะฉะนั้นเทียบกับเมื่อวานนี้ลงไป250บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนหุ้นครับดูสักนิดหนึ่งนะปรับตัวลดลงเล็กน้อยฮะ 5.36 จุดฮะมูลค่าการซื้อขาย 17,052 ล้านบาท 1,597.01 จุดนะอันนี้หุ้นนะครับคำถามวันนี้เดี๋ยวผมค่อยถามตอนช่วงท้ายดีกว่านะเพราะว่าเราจะต้องไปคุยกับทางรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนานะครับท่านรองวิมลปั้นคงนะจะถามเรื่องของ FDI หน่อยการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนทิศนะไทยต้องเร่งคว้าโอกาสนะดึงเอามาลงทุนในบ้านเราให้ได้เป็นยังไงท่านรองสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
8: ครับท่านรองครับผมขอสั้นๆท่านรองวันนี้ประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะ
9: ครับได้ครับได้ครับ
8: ครับผมมันเป็นยังไงท่านรองว่าFDI เนี่ยที่เราเห็นเงินลงทุนจากต่างประเทศจริงๆมันไหลเข้าบ้านเราเยอะนะแล้วก็ขอส่งเสริมการลงทุนเยอะนะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้ามองภาพกว้างเนี่ยอยากให้ท่านลองมองภาพกว้างสักนิดหนึ่งฮะในทั่วโลกมันเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดไหมหรือว่ามันเฉพาะบ้านเรา
9: ครับก็ตัวเลขการลงทุนโดยตรงกับต่างประเทศจากข้อมูลของอังกฤษนะครับที่ ICD เชิญรับมาแถลงตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพบว่าทั่วโลกในปีนี้ครับปี2018เนี่ยมูลค่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยเพิ่มขึ้น 6% นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ6ปีปกติที่ผ่านมา6ปีเนี่ยตัวตลอดนะครับงั้นมันเป็นการเพิ่มขึ้นถึงครั้งแรกรอบ6ปีทีนี้ถามว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ลงทุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับเพิ่มขึ้นของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในเซกเตอร์ของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรื่องของเซนเซอร์และเรื่องของ AI เนี่ย เป็นสัดส่วนประมาณทั้ง 4% ของการลงทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือตัวภาพรวมทั่วโลกทีนี้มองมาที่บ้านเราและอังกฤษนะคือภูมิภาคที่เป็นภูมิภาคที่การเติบโตของอุตสาหกรรม AI เนี่ยเติบโตโดดเด่นที่สุดนะครับเพราะว่าทำไมถามว่าทำไมโดดเด่นว่าหนึ่งก็คือเขามองในภูมิภาคเนี่ยภูมิภาคที่เริ่มมีความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกไหมก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งจีนทั้งอเมริกาเขาเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ทำให้มันเติบโตในทางมาเนี่ยประเทศที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการลงทุนในAIก็คือหนึ่งก็คือมาเลเซียเวียดนามไทยอันดับสามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเข้ามาในส่วนค่อนข้างเยอะมากเพราะหนึ่งก็คือว่าตลาดที่กำลังเติบโตนะครับภูมิภาคนี้โตแล้วก็มีความเป็นกลางของเทคโนโลยีและสำคัญคือว่าก็มีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ทำให้เงินลงทุนเข้ามาเยอะไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเรามีตัวเลขการลงทุน FDI เพิ่มขึ้นเป็น 30% ในปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น 30% ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหมดเลยคร
8: ับ
9: อันนี้เป็นภาพรวมครับ
8: ทำไมไม่มีสิงคโปร์สิงคโปร์มันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โห
9: สิงคโปร์เต็มแล้วสิงคโปร์เต็มแล้วครับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเขาการลงทุนในดัต้าเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสารธรรมชาติเนี่ยเขาเต็มแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ขยายมาที่ลงทุนในดินแดนของมาเลเซียที่มีพื้นที่ติดกันนะมันก็มาโตที่มาเลเซียแทนแต่ว่าสิงคโปร์ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าก็เชื่อมโยงกันด้านของการส่งผ่านข้อมูลด้านดิจิทัลครับ
8: ครับAI หรือว่า data center ที่มันมาลงทุนในกลุ่มเนี้ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงบ้านเราเนี่ยท่านรองคือเขามาลงทุนเนี่ยไอตัว data center ตัว AI มันจะประมวลผลเฉพาะในประเทศของเขาหรือว่าในภูมิภาคหรือว่ามันสามารถเชื่อมโยงทั่วโลกได้
9: มี2 อย่างครับบางประเทศนั้นมีกฎหมายว่าด้วยเค้าเรียกว่า data localization เวียดนามเนี่ยก็ทําเลยครับว่าข้อมูลเวียดนามจะต้องจับเก็บกันในประเทศเวียดนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องการเติบโตของdigital economy ก็นําไปสู่การเติบโตของ AI ก็คือว่าข้อมูลของการซื้อการขายข้อมูลของการdata ทั้งหมดเนี่ยกฎหมายเวียดนามบอกว่าที่ต้องเก็บในเวียดนามเท่านั้น
8: อ
9: ินโดนีเซียเค้าบอกว่าต้องเก็บภายในอินโดนีเซียแต่ไทยเราเนี่ยเราก็กำกึ่งนะครับเก็บในบ้านเราก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตั้งเข้ามาก็มีสองวัตถุประสงค์คือว่าประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์จากการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีในประเทศนั้นแล้วก็เชื่อมโยงระดับภูมิภาคได้ด้วยนะครับก็ทั้งโลกทั้งอาเซียนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือใช้เป็นในประเทศเราเป็นหลักครับ
8: เพราะว่าผมกำลังดูอย่างนี้ถ้ามันใช้ในประเทศเนี่ยนะเวียดนาม100กว่าล้านคนไทยเหลือประมาณสัก60-70ล้านคนมาเลเซียก็ไม่เยอะเนี่ยมัน
9: ไม่เยอะครับ
8: อินโดนี่เยอะหน่อยแต่อย่างเงี้ยถ้าเราดูจำนวนประชากรกับ data ที่มันมีเนี่ยนะมันก็ต้องไปที่ประเทศที่คนเยอะกว่ามั้ย
9: ใช่ครับตอนนี้มันก็ไปที่เวียดนามเยอะนะครับไปที่อินโดนีเซียเยอะครับก็ตอบโจทย์ประชากรและกำลังซื้อที่จะก้าวไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีครับ
8: และไอ้ซัพพลายเชนที่เราจะได้จากไอ้ตัวนอกจาก AI นอกจากไอ้ data center เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาหรือมันจะยังไงฮะ
9: เป็นคำถามที่ดีเบตกันมากนะครับคือเราก็มีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการผลิตพวกเป็นก็แค่เป็นวัตถุดิบนะครับเป็นอินพุตสำหรับ AI ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องนำเข้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาลงทุนของ data center เนี่ยคำถามคือว่าเราได้อะไรนะครับเราได้อะไรนะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็ประมวลผลข้อมูลไปยังทั่วภูมิภาคนะครับนำเข้าก็เยอะจ้างงานก็น้อยแต่สิ่งนี้เป็นคำถามที่สำคัญทางการก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับในการดีเบตกันงั้นแน่นอนครับเราก็อาจจะผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ได้แต่ก็ยังไม่ใช่พวกที่มันเป็นความซับซ้อนสูงนะครับก็ยังเป็นซื้อของอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขของการนำเข้าของเราจากการเติบโตของการลงทุนด้านเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็นำเข้าเยอะนะครับเพราะนี่คือโจทย์ใหญ่ครับเราก็จะต้องมาสร้างหัวโซ่ประทานในประเทศให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นทำงานผลิตชิปที่มีความซับซ้อนสูงมากขึ้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วถ้ามองไปข้างหน้าก็คือว่าการใช้ประโยชน์จากดาต้าเซ็นเตอร์นะครับการลงทุนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาการสร้างผู้การรุ่นใหม่ตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้คือเราไม่ได้มองดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นแค่เป็นจุดหนึ่งของการลงทุนแต่เรามองย้อนหลังไปว่าเราจะซัพพอร์ตการเติบโตยังไงในแง่ของการปรับตัวไปสู่การผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงในการเดียวกันก็มองไปข้างหน้าว่าเราจะสร้างธุรกิจบริการอะไรให้ได้ประโยชน์จาก data center e-commerce การก้าวไปสู่ กระแสที่เป็นอัจฉริยะที่มากขึ้นนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยนะครับตลาดอาเซียนด้วยครับ
8: เอ๊ะท่านรองอ่ะคืออันนี้ผมถามเป็นความรู้หน่อยผมก็ยังงงๆอยู่นะไอ้อย่างไอ้ data center เนี่ยเราพอเข้าใจได้แหละมันมีทําประมวลผลมีเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะผลักดันอ่ะนะแต่ว่าขนาดเดียวกันไอ้การลงทุนโดยตรงที่มันเป็นแบบเฮ้ยเกษตรเป็นพวกเทคโนโลยีธรรมดาอย่างเงี้ยที่มันเป็นดั้งเดิมเนี่ยมันยังมีความจําเป็นมั้ยเพราะว่าไม่งั้นไปแต่โอ้โหเป็นเอาแต่กล่องคอมพิวเตอร์มาอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่พัฒนาเกษตรมันก็ไม่ไหวนะ
9: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่พูดถึงมากคือเค้าเรียกว่าการฟื้นตัวการลงทุนเนี่ยเป็นการฟื้นตัวที่เป็นเชฟคือมันเป็นการฟื้นตัวในบางอุตสาหกรรมนะไม่ได้กระจายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับการทำโลจิสติกรวมทั้งพลังงานก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นโจทย์สำคัญที่เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าพื้นฐานของเราก็คือประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทำยังไงให้การลงทุนกระจายตัวให้มันอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญของเราที่จะต้องส่งเสริมต่อเรื่องเวลาเราออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็ต้องออกให้มันเฉพาะเจาะจงในแต่ละเซกเตอร์เพื่อที่จะให้การลงทุนนั้นมันเป็นการฟื้นตัวที่นำไปสู่การจ้างงานเป็นเอ็นจูสิครับ
8: ครับตอนนี้เรามีบอร์ดทั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์มีทั้งบอร์ด Data Center ทั้งสองบอร์ดนี้เขาจะเชื่อมโยงกันแล้วมันจะทำให้เราคว้าโอกาสทางเทคโนโลยีอะไรที่ทาง ITD มองไว้เนี่ยยังไงได
9: ้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ซึ่งหน่วยงานทางฝั่งที่มองมาคือว่าทำยังไงให้เราเนี่ยประสานนโยบายกับที่มากที่สุดนะครับการมองถึงผลประโยชน์ระยะยาวนะครับการมองถึงอินคลูซีฟก็

0: การพัฒนาทักษะของแรงงานนะครับการสร้างสตาร์ทอัพให้เขาเห็นโอกาสได้การทำให้การลงทุนนี่มันสะดวกการเริ่มธุรกิจใหม่นี่มันสะดวกอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องเร่งทำก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเห็นผลลัพธ์เป็นรูปมาก่อน
1: สุดท้ายครับท่านรองอยากให้ท่านลองเทียบให้ดูสักหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ได้เราคุยแล้วมีมาเลเซียอันดับหนึ่งนะเวียดนามอันดับสองไทยอันดับสามอินโดนีเซียอันดับสี่นะเรื่องของ data center เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้แต่จริงมาเลเซียนี่AI เซมิคอนดักเตอร์หรือว่า intelligent เซมิคอนดักเตอร์เขาไปแล้วนะ
0: ใช่
1: สามสี่ประเทศเนี้ยเราจะทำยังไงฮะถ้าเราดูว่าเรายังเป็นอันดับสามแล้วเราจะขยับขึ้นมาให้น่าสนใจมากขึ้น
0: ประเด็นที่อังสันพูดก็คือว่าอาเซียนไม่ต้องโจมเองนะครับอยากจะให้มองนิชที่เป็นเฉพาะกลุ่มตัวเองอันนี้ก็เป็นมุมมองจากนักลงที่มองมาคือไม่อยากให้แข่งกันลงทุนซ้ำซ้อนกันต้องมองมาที่ตัวเองว่าเราเก่งอะไรนะครับผมเองยังไม่มีข้อมูลว่าไม่ใช่สิ่งนั้นเราควรจะมาฟังผมแต่ว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองนะครับอินโดนีเซียเขามีรถเยอะเขามีความพร้อมบ้านของเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสายน้ำที่เกี่ยวกับพวกแร่หายากเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามไปด้านนั้นนะครับใจเองเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องมองว่าเราเก่งเรื่องอะไรนะครับเราเก่งเรื่องของการท่องเที่ยวทำยังไงให้ data center support การท่องเที่ยวได้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรามีดีฟ้าเรามีความตกลงกรอบเรื่องความร่วมมือด้านจะต้องหาเชื่อมกันเลยให้มันโฟจริงให้ข้อมูลในบริษัทนี้มันโฟจริงแล้วทำให้ e-commerce เนี่ยมันเป็นอีคอมเมิร์ซของอาเซียนจริงๆนะครับเวียดนามตลาดเขาใหญ่แน่นอนเขาก็พยายามปรับตัวด้านพลังงานปรับตัวด้านกลไกเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผมว่าเขาก็มีจุดเด่นของเขาแต่ไทยเราผมว่าเรามีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับเราเป็นศูนย์กลางภูมิภาคนี้นั้นเราต้องเก่งเรื่องโลจิสติกส์นั้น AI ต้องซัพพอร์ตโลจิสติกส์ให้ได้ให้มันขยายตัวไปนะการขนส่งที่เป็นสะดวกมากเพราะฉะนั้นมันเดินขาเดียวไม่ได้มันจะต้องพูดถึงเรื่องการลดกฎระเบียบด้วยที่ทำให้การขนส่งการนำเข้าส่งมาสะดวกมากขึ้นมันเป็นโอกาสที่ให้เราใช้ data center ใช้ digital economy แต่ว่ามันก็ต้องเดินคู่ไปหลายวิธีการนะครับการลดกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องการทำให้การนำเข้าส่งออกง่ายขึ้นมันใช้ AI เข้ามาช่วยผมว่าเรื่องมันควรร่วมมือกันมากกว่าที่จะมาแข่งกันนะครับในภูมิภาคนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็เป็นภูมิภาคหนึ่งซึ่งจีนก็เข้ามาอเมริกาก็มาทับเพื่อมาตรการผลตอบสนองกับเราเราก็ต้องมาเพิ่มความแข็งแกร่งในพวกบริษัทวันสุดที่ไอทีดีพยายามพูดคือว่าอาเซียนจะต้องเป็นเอกภาพแล้วก็ร่วมมือกันได้มากกว่านี้ครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านรองวิมลปั้นโขงนะก็คุยกับเรานะในหลายๆครั้งนะครับที่เป็นภาพรวมนะภาพใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับภาคการลงทุนอะไรต่างๆนานานะนี่ก็เรียกว่าเป็นคลังข้อมูลล่ะอันนี้ผมก็ต้องบอกตรงนะว่าเป็นคลังข้อมูลนะจริงๆใครอยากจะพอรู้ว่าเขามีบทวิชาการอะไรดีๆนะหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยที่นี่ได้นะสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนาเนี่ย ITD เนี่ยนะครับไปขอเขาได้นะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะลืมไปนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้รีบคุยกับท่านรองนะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ข้างนอกนะฮะคำถามของเรานะวันนี้วันอะไรวันอังคารเนาะแต่ก็ยังมอบเป็นของรางวัลที่อยากจะแจกคือกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินครับ1รางวัลนะสำหรับวันนี้นะครับธนาคารออมสินครับเขาดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนานกี่เดือนนะฮะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับช่วงต้นนะผมบอกไปแล้วนะว่าเพราะอะไรนะฮะแล้วก็นานกี่เดือนนะครับส่วนผู้โชคดีนะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาคุณวราพรนะจากลพบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันนะเอาเรื่องของธนาคารออมสินอีกสักนิดหนึ่งนะธนาคารออมสินครับเขาชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 1

0: 0,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115นะหรือที่ www.gsb.or.th นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ เดี๋ยวดูสักนิดนึงนะพอดีเห็นข่าวแวบๆนะผมน่าจะได้ตัวเลขแล้วนะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเพราะว่ามีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะแจ้งว่าในที่ประชุมครม.วันนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะของคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะฮะคือลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย18,820,000 คนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยที่เขามีการประกาศผลรอบแรกผ่านมาประมาณสัก9ล้านกว่าคนนะฮะล่าสุดเนี่ยนะเห็นว่ามีไปทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็เขาไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยครับนะผ่านมาอีกเท่าไหร่ล่ะอีก 1,716,933 คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย 11,220,000 คนนะ สำหรับรอบนี้นะครับที่ติดกันเยอะๆนะบอกว่าพบมากที่สุดก็คือเรื่องของ ขอไปนะครับเรื่องของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะประมาณสัก3ล้านกว่ารายนะลองลงมานี่เป็นวงเงินสินเชื่อนะของที่อยู่อาศัยเกิน 100,000 บาทเนี่ย 2,400,000 รายนะครับแล้วก็มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี 1,600,000 รายมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อีกโอ้โหเยอะแยะเลย 1,500,000 กว่าคนนะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาอัปเดตอีกทีนึงเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค4ครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเครือข่าย NBTC คุ้มครองสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับณห้องประชุมกรุงเทพโรงแรม BP แกรนด์ทาวเวอร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้นะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับมีผู้ให้ความสนใจเนี่ยเข้าร่วมอบรม329คนสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเนี่ยเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องของการรักษาสิทธิ์ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับรวมถึงแนวทางในการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะโดยมีวิทยากรจากสำนักงานกสทช.ภาค4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล นะครับแล้วก็รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายครับเขามุ่งเน้นเสริมทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติหรือว่าเวิร์กช็อปนะฮะในหัวข้อเทคนิคการคิดคอนเทนต์นะแล้วก็การออกแบบสื่อยุคใหม่เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่รวดเร็วแล้วก็ทันสถานการณ์พัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมเป็นกระบอกเสียงนะในการพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้กับชุมชนต่อไปนะครับส่วนธนาคารออมสินครับเขาแจ้งมานะบอกว่าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีที่เท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะครับอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำนักงานกสทช.นะขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697แล้วก็บวก 698นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพถ้าหากจำเป็นต้องรับสายนะควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะนอกจากนี้หน่วยงานรัฐครับไม่ได้มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697หรือว่าบวก 698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่าประชาชนเนี่ยนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างนะหลอกให้โอนเงินอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.เขาก็ขอความร่วมมือด้วยนะฮะขอความร่วมมือกับประชาชนนี่แหละนะบอกว่าช่วยกันบอกกันหน่อยช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลหน่อยนะในสมาชิกในครอบครัวนี่แหละนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับส่วนทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนี่ยไปจนถึงเวลา 24.00 นนะฮะวันที่29กันยายน2569จำนวน8สายทางนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกนะในการเดินทางกับประชาชนอันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นความรวดเร็วมากนะคือกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ผู้ที่เขาได้รับสัมปทานเนี่ยโทเวเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะตั้งแต่วันเสาร์เลยนะเขาประกาศเลยทันทีนะว่าใช้ทางด่วนฟรีใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องยอมรับแหละว่าพอน้ำท่วมเนี่ยการสัญจรบางทีเนี่ยนะคนก็ต้อง คือที่ราบน้ำมันท่วมนี่มันก็ต้องขึ้นทางด่วนใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ต้องอันไหนที่ดีต้องชื่นชมนะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องนะที่ต้องมีการปรับปรุงนะต้องมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำด้วยนี่พูดถึงเร่งระบายน้ำเอาสักนิดหนึ่งนะแหมผมก็ห่วงเหลือเกินนะน้ำทะเลหนุนสูงฮะ29วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ29กันยานะครับจนถึง4ตุลาคม2569พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพยาท่าจีนแม่น้ำแม่กลองนะฮะใน8จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมนะให้ระวังนะน้ำทะเลหนุนสูงนะอันนี้อาจจะทำให้เรื่องของการระบายน้ำมีปัญหาได้นะก็ต้องดูอะช่วงไหนที่น้ำมันลงก็ต้องเร่งระบายออกน้ำหนุนมันก็คือมีน้ำเติมเข้ามานะฮะเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.เขารับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นระดับดีเด่นในกลุ่มหน่วยงานระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งจังหวัดและกรุงเทพมหานครรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยการมอบรางวัล CCEO Award นะฮะได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการร้องทุกข์รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนะฮะสำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกรวม152หน่วยงานแบ่งเป็นระดับดีเด่น Outstanding Award 35หน่วยงานระดับดี Best Award 45หน่วยงานระดับพื้นฐาน Basic อันนี้63หน่วยงานนะซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเนี่ยพิจารณาจากแนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของผู้นำการขับเคลื่อนนะหรือว่า CCEO นะความสอดคล้องกับนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะการเชื่อมโยงแล้วก็เข้าถึงหรือว่าเข้าใช้ข้อมูลระบบพื้นฐานเนี่ยนะหรือระบบฐานข้อมูลนะครับการรายงานผลนะรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุตินะครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับทางกสทช.ด้วยนะครับส่วนคำถามวันนี้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานกี่เดือนไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับส่วนช่วงที่2ดูมาตรการการช่วยเหลือหน่อยนะของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเดี๋ยวคุยกับทางรองผู้จัดการนะคุณไพศาลหงทองนะสวัสดีครับคุณไพศาลครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณรัตพงษ์และผู้ชมรายการนะครับ
0: ครับผมโอ้ทกสนี่ก็ช่วยพี่น้องประชาชนเหมือนกันสำหรับเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะมันมีพื้นที่การเกษตรเยอะแยะไปหมดเลยนะหลายพื้นที่นะเราทำยังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับสำหรับโครงการในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
14: ครับอย่างที่เราทราบจากจินด้านะครับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเนี่ยพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นวงกว้างมากครับคุณรัตพงษ์ก็ประมาณสัก29จังหวัดนะครับประมาณ1ล้านไร่เศษเนาะรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรของลูกค้าเราด้วยนะครับโดยทกส.ก็จับมาตรการนะครับว่ากรณีนี้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรหรือลูกค้าอย่าเพิ่งไปกังวลกับภาระหนี้สินที่มีอยู่กับทกส.นะครับเดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกนะครับก็ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลังที่น้ำท่วมสงบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้รับผลกระทบนะครับจนถึงกับการชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวธนาคารจะมีมาตรการในการขยายเวลาชำระหนี้ออกไปให้นะครับแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เข้าใจดีครับว่าผู้ที่ประสบภัยเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับไม่ว่าการปรับปรุงซ่อมแซมหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่ประสบภัยเนี่ยนะครับตกส.ก็จับสินเชื่อครับท่านคุณณัฐพงษ์ครับก็เป็นสินเชื่อก้อนแรกเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเป็นการให้ตามความจำเป็นนะครับก็เพื่อจะเอาไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับที่กระทบจากภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็หรือจะเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรหรือเงินเป็นลงทุนในการผลิตก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็ที่พิเศษก็คือจะคิดอัตราดอกเบี้ย0% เนี่ย6เดือนก็เท่ากับ6เดือนแรกถ้าท่านชำระภายใน6เดือนก็ไม่เสียดอกเบี้ยเลยครับและถ้าเกิดหลังจากนั้นนะครับเดือนที่7เป็นต้นไปก็คิดอัตรา MRR ต่อปีก็ประมาณ 6.525 นะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าความเสียหายมันรุนแรงกว่าตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับคุณณัฐพงศ์เราก็มีสินเชื่ออีกตัวนึงเป็นสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้ให้วงเงินสูงสุดนะครับ 500,000 บาทนะครับออกไปซ่อมที่อยู่อาศัยที่เงิน 50,000 มันไม่เพียงพอนะครับอาจจะเสียหายเยอะนะครับหรือว่าพื้นที่การเกษตรนั้นนะโอ้แบบเสียหายอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สินเชื่อตัวนี้ได้อันนี้เราให้ผ่อนกันยาวๆได้นะครับก็คือผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน15ปี
0: คร
14: ับ อัตราดอกเบี้ยก็พิเศษเป็นอัตรา MRR -2 ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: อันนี้คือต่อ1คนที่ผมถามอย่างงี้1คนนี้ได้ทั้ง2โครงการมั้ยหรือว่าเลือกได้โครงการเดียว
14: อ๋อได้ทั้ง2อะไรครับถ้าเกิดว่าท่านมีความจำเป็นอย่างเช่นเราจะแยกกันเนาะเพราะอันแรกเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉินก็คือชำระไม่เกิน1ปีกับอีกการที่2นี่ว่าฟื้นฟูเนี่ยเป็นเงินระยะยาวสามารถที่จะกำหนดงวดชำระได้สูงสุด15ปีนะครับก็แยกกันครับ
0: ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่ว่าถ้าสมมติว่าขอไอ้ฟื้นฟูระยะยาว 500,000 บาทแล้วบอกว่าเอ้ย 50,000 ไม่ให้เพราะว่ามันได้ 500,000 ไปแล้วไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะ
14: ก็มีสิทธิ์ทั้ง2อันครับก็จริงๆก็คือเราปกติเวลาเราพิจารณาเงินกู้ก็ต้องนะครับกู้เท่าที่จำเป็นอยู่แล้วถูกไหมครับคงไม่ได้ได้สิทธิ์ทั้ง2อันก็กู้ไปแต่ไม่รู้เอาไปทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลว่านะครับสิ่งที่ท่านกู้ไปท่านต้องเสนอแผนงานว่ากู้ไปทำอะไร
0: ครับ
14: ธนาคารก็จะดูว่ามันเหมาะสมไหมอย่างสมมติว่าท่านบ้านเรือนเสียหายอยู่ในราคาสัก 100,000 บาทแต่ท่านจะขอกู้ 500,000 อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับตามที่ควรจะเป็นจริงๆครับ
0: ครับเอ๊ะแล้วพื้นที่ที่ธกส.เนี่ยอันนี้เราจะให้ความหรือว่าเราจะดูยังไงฮะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเพราะว่าถ้าเอารอบนี้นะเนี่ย25 27 28 29เนี่ยนะมันก็จะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันตกบ้างใช่มั้ยภาคเหนือเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่น่านเนี่ยเค้าเคยกระทบมาก่อนเรื่องอุทกภัยอันนี้เขาดูได้ด้วยไหมหรือว่าหรือเราเป็นยังไงฮะ
14: ตอนนี้ครับก็คือว่าตัวสินเชื่อเนี้ยต้องเป็นเขตในพื้นที่ประสบภัยซึ่งพื้นที่ประสบภัยเนี่ยธกส.จะเทียบเคียงกับที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนประกาศเขตประสบภัยก็จะสอดคล้องกับข้อมูลของราชการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเกิดไม่ได้อยู่ในเขตประสบภัยแต่ท่วมจริงๆแต่ว่าทางราชการไม่ได้ประกาศเนี่ยก็สามารถติดต่อเป็นลายแปลงให้ธกส.ออกไปตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆเลยก็จะอิงจากของราชการว่าอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีบ้านผมเนี่ยประกาศเขียมเพอกี่ตำบลอย่างเงี้ยครับถ้าท่านพื้นที่การเกษตรอยู่ในตำบล นั้นนะครับหรือว่าบ้านเรือนอยู่ในตำบล นั้นได้รับความเสียหายอันนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติถูกต้องในการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
0: ก็คือต้องเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนาะประกาศภัยพิบัติเนาะประกาศอุทกภัยเนี่ยอย่างที่ล่าสุดนี่อย่างกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยทั้งหมดเลย50เขตถูกไหมฮะ
14: แน่นอนครับอันนี้หมดเลยแล้วก็บางท่านนึกว่ากรุงเทพมหานครที่ท่วมเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่มีลูกค้าธกส.
0: มีบุรีหนองจอกเลย
14: ใช่ครับมีบุรีหนองจอกคลองสามวาเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ
0: โอ้โห
14: มีลูกค้าเราได้รับผลกระทบเยอะมากครับ
0: นาเต็มเลยฮะตรงนั้นมีแต่นามีบุรีหนองจอกนะใช่ไหมฉะเชิงเซาติดกันตรงนั้น
14: อ
0: ่ะ
14: ติดไปบางน้ำเปรี้ยวไปทางนั้นนะครับก็เป็นพื้นที่การเกษตรทั้งหมดครับ
0: อ่ะโอเคก็คืออ้างอิงแล้วเขาต้องอย่างไรฮะคือต้องไปติดต่อธกส.หรือว่าทางธกส.จะอำนวยความสะดวกยังไงได้บ้างฮะหรือว่าอย่างไร
14: ในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าช่วงนี้ท่านดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินให้ดีก่อนเนาะนะครับแต่ถ้าท่านจำเป็นอย่างสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยท่านสามารถติดต่อได้ที่ธกส.ที่ท่านสังกัดอยู่ได้เลยซึ่งตัวลูกค้าจะทราบครับว่าเขาสังกัดอยู่กับธกส.สาขาอะไรนะครับอันนี้ก็ไปติดต่อได้เลยส่วนเรื่องภาระหนี้สินที่ผมกล่าวตอนต้นเนี่ยนะครับพอหลังจากภัยสงบแล้วนะครับเราก็จะเจ้าหน้าที่จะไปดูครับว่าการเสียหายเนี่ยมันกระทบต่อการชำระหนี้ไหมเพราะว่าอย่างเช่นข้าวเนี่ยนะครับเราก็ให้สินเชื่อเป็นรอบเนาะการกระทบน้ำบางทีข้าวบางส่วนก็เสียหายแต่บางส่วนถ้าไม่ได้ท่วมจนนานเกินไปก็ยังไม่เสียหายอย่างเงี้ยครับก
0: ็
14: ต้องไปดูความเสียหายจริงครับครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เอ้ผมถามอันนี้ถามเป็นความรู้นะเพราะว่าไม่รู้รายละเอียดเลยไอ้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของธกส.เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีไอ้ใบเป็นเกษตรกรอะไรอย่างนี้ไหม
14: คือตอนนี้เราให้การช่วยเหลือกับคนที่เป็นลูกค้าเราถ้าเป็นลูกค้าอยู่เดิมแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมีใบอะไรเลย
0: ลูกค้าเดิมนะถูกไหมฮะต้องเป็นลูกค้าเป็นลูกค้านี่หมายความว่าคือผมมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนี้ผมเป็นลูกค้านะแต่ว่าผมไม่ได้ทำการเกษตรก็ได้ถูกไหม
14: เป็นลูกค้าเงินกู้ครับที
0: ่เราเรียกลูกค้าเงินกู้
14: ใช่คร
0: ับ
14: แต่ส่วนที่คุณณัฐพงศ์บอกเนี่ยที่เป็นสมุดเล่มเขียวเนี่ยเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งในแต่ละปีท่านจะต้องไปแจ้งอัปเดตว่าท่านทำนาปีนี้กี่ไร
0: ่
14: นะครับปีที่แล้วท่านอาจจะทำ10ไร่ปีนี้ท่านทำ15ไร่อันนั้นแหละเป็นข้อมูลเกษตรกร
0: ครับ
14: ซึ่งมันก็เป็นอีกตัวนึงที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเกษตรกรตัวจริงนะครับแต่กรณีมาตรการนี้ครับใครที่เป็นลูกค้าของเราอยู่เนี่ยเป็นลูกค้าอยู่เดิมเนี่ยสามารถใช้มาตรการนี้ได้เลยครับ
0: ก็เป็นลูกค้าเงินกู้นะถูกไหมฮะ
14: ครับครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดบัญชีธกส.นะ
14: คือเราดูภาระคือจะแบ่งเบาภาระหนี้สินนะครับของลูกค้าที่มีอยู่เดิมกับธกส.กับอีกอันนึงเราป้องกันนะครับไม่ให้ลูกค้าเราเนี่ยไปเป็นหนี้นอกระบบ
0: ครับ
14: นะครับเพราะว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วถ้าธกส.ไม่มีมาตรการช่วยท่านคิดอะไรไม่ออกท่านก็ไปเป็นหนี้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยมันแพงนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าก็จะเป็นการซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยครับธกส.ก็เลยออกมาตรการให้ครอบคลุมทั้งการดูแลหนี้เดิ
0: ม
14: แล้วก็การป้องกันการเกิดหนี้ใหม
0: ่
14: นะครับให้มีถ้าท่านจำเป็นท่านก็มีสินเชื่อที่มีความเหมาะสมครับ
0: ครับถามแบบคนเจ้าเล่ห์ถามนะอันนี้อย่าว่ากันนะท่านแต่จริงๆ คือเวลาผมตามข่าวธกส.ผมก็นึกว่าการช่วยเหลือเนี่ยอย่างวันนี้มาคุยกันนึกว่าการช่วยเหลือเฉพาะว่าต้องเป็นเกษตรกรต้องเป็นใบเขียวถูกไหมแต่วันนี้เราพูดถึงว่าเป็นลูกค้าเงินกู้ถูกไหม
14: ใช่ครับถ้าเป็นลูกค้าเงินกู้ท่านกระทบเนี่ยอย่างเช่นถ้าท่านเป็นลูกค้าเงินกู้แต่ท่านไม่ได้กู้ทางการเกษตร
0: อ
14: ย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านกู้สร้างบ้านอย่างเงี้ยนะครับท่านกระทบกับการชำระหนี้อันเนี้ยในการขยายเวลาชำระหนี้ก็สามารถดำเนินการให้ได
0: ้
14: ครับขอให้ท่านเป็นผู้ประสบภัยจริงๆนะครับ
0: โอ้โหแต่อย่างงี้เดี๋ยวต้องรีบไปหาเงินกู้กับธกส.ซะหน่อย
14: นะไม่เป็นนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ
0: ดีที่สุด
14: สุดต้องเป็นแล้วก็เป็นให้เหมาะสมเป็นให้ถูกต้องครับ
0: เข้าใจแซวเล่นเพราะว่าอันนี้ผมถึงบอกไงผมถามแบบคนเจ้าเล่ห์ถามนะอันนี้ผมถึงต้องเพราะว่าผมว่าคิดว่าหลายท่านก็คงแบบเห็นเหลี่ยมเห็นมุมอะนะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากู้เนี่ยจริงๆเราต้องใช้หลักคิดเลยว่ากู้เท่าที่จำเป็นแล้วชำระคืนไหวอันนี้สำคัญที่สุดนะ
14: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะเราจะฝากสุดท้ายเนี่ยเราจะฝากกับทางพี่น้องเกษตรกรหรือว่าลูกค้าของธกส.ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอันเนี้ยต้องภายในวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงไหมครับหรือว่ายาวขนาดไหนยังไงครับ
14: ก็ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับก็คือว่าหลังจากภัยพิบัติเนี่ยนะครับท่านก็รีบประเมินนะครับสิ่งที่ท่านเสียหายนะครับหรือว่าท่านดูแล้วท่านมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อเนี่ยก็ภายในหลังจากนี้ก็สามารถดำเนินการขอกู้ได้ขอให้เพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบภัยจริงจากเหตุการณ์นี้นะครับธกส.ก็จะดูแลท่านครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านรองครับ
14: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะรองไพศาลหงทอกนะครับก็มาคุยกับมาตรการนะที่เขาช่วยเหลือเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าของเขาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
15: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกรามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกGreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัทค่ะตัวจริงเสียงจริงพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดกำลังรายงานตัวเข้าเวรประจำการณที่ทำการของเรา FM 92.5 MHz ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเขตไหนดิฉันต้องพูดแบบนี้วันนี้ขอเปลี่ยนคำพูดไม่ว่าคุณจะเป็นคนเขตไหนของกรุงเทพมหานครเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบเหมือนๆกันบ้านคุณอยู่เขตไหนคะเป็นไงบ้างเอาเป็นว่าเราสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำนักงานเขตคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยเอารถไปบ้านคุณตานะคะแล้วก็จอดที่นั่นตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ฝนเทเรียบร้อยประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะรถออกเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้เดินลุยออกมาดูก็ออกไม่ได้เมื่อเช้าเดินออกมาดูก็ยังออกไม่ได้สุดท้ายสำนักงานเขตผอ.สมบัติส่งรถมารับไม่งั้นดิฉันออกมาไม่ได้จริงๆนะจริงๆส่งรถมารับนะคะแล้วก็ให้ดิฉันได้มาจัดรายการมาทักทายกับคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะผอ.ที่อื่นเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้ทุกคนดิฉันก็คือผู้ประสบภัยเหมือนคุณนั่นแหละไม่มีใครดีไปกว่าใครเลยทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นแหละส่งกำลังใจไปให้เคหะร่มเกล้าเคหะบางกะปินะคะทั้งหมดอ่ะมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังเราเจอพร้อมๆกันนะคะเราเจอพร้อมๆกันเมื่อวานแดดออกวันนี้ก็มีแดดคือเมื่อวานนี้แดดไม่เท่าไหร่แต่เช้าเนี่ยโอ้เห็นแดดแล้วนะดิฉันออกไปยืนกลางแดดเลยทีเดียวมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายังคงมีเมฆอยู่นะคะแต่ว่าก็คงไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวคุยต่อดิฉันขอไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาก่อนเมืองพัทยาเตรียมจัดโครงการเดินกินถิ่นนาเกลือครั้งที่18นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมหารือรูปแบบการจัดงานโครงการเดินกินถิ่นนาเกลือซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่18ณตลาดนาเกลือเก่าเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ระหว่างวันที่26ธันวาคม2569ถึงวันที่31มกราคม2570โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนและท้องถิ่นทั้งนี้ในการหารือรูปแบบการจัดงานเบื้องต้นจะเป็นการหารือเรื่องของพื้นที่จัดงานการจัดร้านค้าและชนิดของสินค้าอาหารรวมถึงรายชื่อศิลปินและการแสดงต่างๆเพื่อรับนโยบายจากผู้บริหารและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รองนายกเมืองพัทยาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เตรียมบรรจุงานนี้ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้มีการออกแบบร่มเสื้อเอี๊ยมผ้ากันเปื้อนและหมวกให้เข้ากับทีมงานให้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเมืองพัทยาได้แสดงความสามารถตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยและการลำเลียงผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่สำคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้าและต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนพร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญประธานชุมชนในพื้นที่มาร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งก่อนมีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนตอนนี้ไปคุยเรื่องรถค่ะรถจมน้ำเยอะเลยไปคุยกับคุณสุรมิตรเจริญงามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไปทักทายกันคุณสุรมิตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทครับและคุณผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการนะคะรถลุยน้ำต้องจัดการยังไงคะบางคันจมเลยบางคันแค่ลุยแล้วก็ดับกลางทางเอาลุยแล้วดับกลางทางก่อนส่วนคันที่จมเดี๋ยวว่ากัน
1: ครับส่วนของลุยแล้วก็ดับกลางทางอันนี้เนี่ยจะมีเรียกว่าระดับความเสียหายนะครับเวลาที่ตัวรถลุยน้ำตอนนี้ก็จะแยกเป็น2ประเภทก็คือเป็นเครื่องยนต์สันดาปหรือว่าเป็นไฮบริดนะครับ
0: กับเอาเครื่องยนต์ธรรมดาก่อน
1: ไฟฟ้า
0: เอาเครื่องยนต์ธรรมดาก่อน
1: เครื่องยนต์ธรรมดาเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ตัวรถวิ่งลุยน้ำระดับได้เนี่ย เริ่มต้นก็คือเวลาวิ่งลุยน้ำตัวรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปก็จะมีชุดสายไฟเอเซนเซอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการจุดระเบิดของควบคุมการทำงานของตัวเครื่องยนต์อาจจะได้รับความชื้นนะครับจากตัวน้ำหรือว่าในตัวอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวรถนะครับอาจจะมีการช็อตนะครับลงกาวแล้วก็ทำงานผิดปกติทำให้เครื่องยนต์ดับอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุแรกที่เรียกว่าเสียหายไม่เยอะอ
0: ัน
1: ที่สองก็คือเสียหายจากการที่ตัวรถวิ่งลุยน้ำไปจากนั้นเนี่ยตัวท่อทางที่ดูดอากาศเวลาเครื่องยนต์สันดาปทำงานจะต้องดูดอากาศเข้ามาครับผ
0: ่
1: านกรองแต่ว่าพอลุยน้ำไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำสามารถเข้าสู่ทางดูดอากาศผ่านกรองอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ได้เนี่ยตัวลูกสูบที่ปกติเขาจะอัดอากาศครับแต่คราวนี้น้ำเข้าไปเขาจะอัดไม่ได้ก
0: ็
1: จะกลายเป็นตัวเครื่องยนต์จะน็อกแล้วก็ดับไปครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์สันดาปถ้าดับกลางน้ำเนี่ยจังหวะที่ดับระหว่างลุยเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าสาเหตุการดับเนี่ยเกิดจากอะไรสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือไม่ควรพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อครับ
0: อ๋อไม่ควรสตาร์ทซ้ำๆใช่ไหมคะ
1: ไม่ควรครับเพราะว่าเราคนที่สตาร์ทเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะจอดแช่อยู่ในน้ำ
0: ใช่ใช
1: ่คิดว่าอาจจะดับจากการที่โดนสายไฟโดนสายหัวเทียนชุดจุดระเบิดแล้วเดี๋ยวเราน่าจะพยายามสตาร์ทเพื่อไปต่อได้นะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดอาการนั้นไม่ได้เกิดจากชุดสายไฟแต่เกิดจากการที่น้ำเข้าไปในตัวลูกสูบแล้ว
0: ค่ะ
1: เวลาเครื่องยนต์สันดาปทำงานเนี่ยครับเขาจะเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วก็อัดให้อากาศแน่นขึ้นเหมือนกับเราเอามือบีบลูกโป่ง
0: ค่ะ
1: แต่เวลาน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับเราเอามือบีบขวดน้ำที่ปิดฝาแน่นๆอยู่เราจะบีบไม่ลงครับ
0: ค่ะ
1: ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จะเสียหายก้านสูบคดวาล์วชาร์ปต่างๆก็จะเสียหายจากการที่น้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปจังหวะแรกแล้วดับเนี่ยจะยังเสียหายไม่เยอะแต่ถ้าเริ่มลมบีบพยายามสตาร์ทลูกสูบก็พยายามที่จะดันบีบน้ำเนี่ยอันนี้ภายในเครื่องยนต์จะเสียหายเยอะมากครับเกินเท่าตัวเลย
0: ทีนี้ถามแบบคนไม่มีความรู้เนี่ยพอดีฉันไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์จริงๆนะคะม
1: ี
0: คนเขาบอกว่าการที่น้ำเข้าไปในท่อไอเสียมันจะทำให้ดับจริงหรือไม่จริง
1: อันนี้ตัวน้ำเนี่ยเข้าไปแล้วสาเหตุที่ทำให้ดับก็คือเวลาเครื่องยนต์เผาไหม้ต้องมีไอเสียออกมาครับแต่น้ำพอเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ไอเสียออกมาไม่ได้เครื่องยนต์ก็เลยดับเพราะฉะนั้นข้อนี้ทิ้งครับเวลาที่เราจะลุยน้ำเนี่ยเราก็เลยควรจะต้องใช้ตำแหน่งเกียร์ต่ำถ้าเกียร์ธรรมดาแค่เกียร์หนึ่งเกียร์อัตโนมัติก็ลงมาที่เลขหนึ่งหรือว่าเลขแอลเพ
0: ื
1: ่อที่จะให้รอบเครื่องสูงขึ้นพอรอบเครื่องสูงก็จะมีไอเสียออกมาเยอะขึ้นครับอาจารย
0: ์
1: ไอเสียก็จะช่วยดันน้ำเองอัตโนมัติ
0: อ๋อค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งมีคนหลายคนทีเดียวผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เขาบอกว่าเวลาขับรถในช่วงที่ลุยน้ำเนี่ยไม่ควรเปิดแอร์จริงหรือไม่จริงคะ
1: อันนี้จริงเหมือนกันครับตรงหน้าของตัวกระจังรถยนต์เนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: แผงแอร์หน้าแผงแอร์ของตัวรถส่วนใหญ่จะมีตัวพัดลมไฟฟ้าอยู่ทางด้านหน้า
0: ค่ะ
1: ก็จะมีรุ่นที่พัดลมอยู่ทางด้านหลังด้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาที่เราวิ่งปกติอากาศผ่านเนี่ยพัดลมก็จะทำงานได้ไม่มีปัญหาแต่พอพัดลมกำลังหมุนอยู่แล้วถูกน้ำฝักตัวใบของพัดลมใบเนี่ยเขาอาจจะพับเอ็นมาทางด้านแผงแอร์หรือว่าแผงหม้อน้ำได้ครับเขาก็จะไปตีแผงแอร์แผงหม้อน้ำเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าน้ำไปปะทะตัวพัดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเห็นทางด้านหน้ามีน้ำท่วมต้องลุยน้ำสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยคือปิดแอร์ก่อนเลย
0: อ๋อค่ะอันนี้คือรถทั่วๆไปที่คุณเรียกว่ารถสันดาปนะคะเมื่อมันดับแล้วไม่ควรจะสตาร์ทซ้ำใหม่3ครั้ง4ครั้งนะ ควรจอดมันอยู่นิ่งๆแบบนั้นแล้วก็เรียกรถยกมาเลยถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
0: ถูกนะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงรถบางคันเนี่ยอย่างรถขอโทษนะรถญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะเข็นได้ถูกไหมคะแต่รถยุโรปบางคันเขาบอกเข็นไม่ได้ทีนี้ทำไงอ่ะ
1: ครับพอรถ ครื่องยนต์ดับแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำจริงๆแล้วนอกจากห้ามสตาร์ทแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในที่ปลอดภัยตรงจุดที่ดับเนี่ยควรจะถอดขั้วแบตขั้วลบออกด้วยนะครับอาจารย
0: ์ถอดขั้วแบต
1: อันนี้กรณีถ้ามีเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลดความเสียหายสมมุติว่าระดับน้ำไม่ได้สูงมากแต่ว่าเราเจอรถที่วิ่งมาแล้วมีคลื่นน้ำเนี่ยบางครั้งมันทำให้น้ำพัดเข้ามาทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปียกหรือว่าน้ำเข้าเครื่องก็แล้วแต่แต่ว่าการที่เราจอดแล้วเราสามารถที่จะถอดขั้วแบตได้เนี่ยจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ากล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยไม่เสียหายตามมาหลังจากที่เราโดนน้ำท่วมขึ้นมาเพราะว่าไม่มีไฟไปเลี้ยงครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับตัวรถหลังจากที่เราจอดอยู่แล้วก็กรณีเป็นเบรกมือแล้วไม่สามารถเข็นได้นะครับปกติแล้วเนี่ยตัวรถชุดเกียร์อัตโนมัตินะครับที่จอดแล้วจะต้องเข้าเกียร์ P หรือเข้าเกียร์ P อัตโนมัติเนี่ยจะมีปุ่มสวิตช์หรือว่าช่องเสียบเพื่อที่จะปลดตำแหน่งเกียร์แบบกลไกครับปกติเขาจะปลดให้เป็นแบบไฟฟ้าเวลาที่เราใช้เท้าเหยียบแอนเบรกแต่ว่าเวลาที่เครื่องยนต์ดับอยู่แล้วเราต้องปลดเกียร์ว่างก็จะใช้การเสียบเป็นกลไกแบบแมนนวลเนี่ยครับเพื่อที่จะดึงเกียร์มาในตำแหน่งเกียร์ว่างได
0: ้
1: กรณีถ้าเกิดเป็นตัวรถที่น้ำท่วมแล้วก็จอดแล้วก็ไม่มีช่องสวิตช์กลไกเป็นคันเกียร์แบบไฟฟ้าด้วยไม่ได้เป็นช่องเสียบสามารถปรับเลื่อนได้แบบกลไกตัวรถที่ลากรถยกอะครับเขาจะมีวินทางด้านหน้าอยู่ครับเพื่อที่จะเอาถาดที่จะยกเนี่ยไปจ่อใกล้กับตัวรถในระยะสั้นแล้วก็มีต้องยอมดึงเลื่อนขึ้นมาในช่วงระยะทางสั้นๆซึ่งถ้าเกิดเป็นคนให้บริการรถยกแบบมาตรฐานเขาจะมีต
0: ั
1: วโรลเลอร์ครับอาจารย์เขาจะมีตัวโรลเลอร์ที่ไปลองหลุดล้อที่มันล็อกแล้วก็เข็นไม่ได้อยู่ครับสมมติว่าขับเคลื่อนล้อหลังเขาจะมีโรลเลอร์เป็นหนีบเป
0: ็
1: นล้อหลังที่สูงลอยจากพื้นแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นสไลด์ของเขาได้ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์คือกำลังงงไงว่าไอ้อย่างเห็นรถบางคันเนี่ยจอดอยู่กลางถนนเลยอ่ะใช่ไหมแล้วบางทีน้ำล้อมรอบเลยอ่ะมันดับไปแล้วอ่ะไม่รู้จะทำไงอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นรูปเลยอ่ะมีทั้งรถยุโรปแล้วก็รถธรรมดารถญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งมีรถไฟฟ้าด้วยที่จอดนิ่งๆเลยอ่ะจอดนิ่งๆเลยถ้าแบบนั้นอ่ะโอ้โหแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีนั่นน่ะ
1: ครับก็เสียหายเยอะครับ
0: ใช่ไหม
1: สำหรับตัวรถไฟฟ้าอันนี้จริงๆอันตรายเลยครับอาจารย
0: ์อันตรายเลยนะ
1: ตัวรถไฟฟ้าเวลาที่วิ่งลุยน้ำเนี่ยคนมักติดภาพจากโซเชียลต่างๆว่าโอ้ลุยน้ำลึกได้ถึงกระจกหน้าเลยแต่จริงๆแล้วตัวรถไฟฟ้าก็มีขีดจำกัดแล้วก็สามารถลุยน้ำได้อย่างปลอดภัยใกล้เคียงกับรถเครื่องยนต์สันดาปครับคือประมาณกึ่งกลางดุมล้อหน้า30เซนไม่เกินนะครับหรือถ้าเกิดเป็นรถทรงสูง SUV ไฟฟ้าอาจจะถึง40เซนแต่ว่าก็แนะนำให้วิ่งลุยแค่เท่าๆกับรถเครื่องยนต์สันดาป
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ำจะสามารถเข้ามาในห้องโดยสารได้ในห้องโดยสารของรถไฟฟ้าก็จะมีชุดกล่องอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆในการควบคุมระบบทั้งหมดเหมือนกันนะครับรถสันดาปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะเสียหายได้เหมือนกันครับแล้วก็รวมถึงตัวชุดแบตเตอรี่ครับแพ็คแบตเตอรี่เนี่ยจะมีเรื่องของความสามารถในการป้องกันน้ำ IP67 นะครับจริงๆ IP67 คืออยู่ในน้ำลึก1เมตรแช่นิ่งๆ30นาทีไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาวิ่งเคลื่อนที่เนี่ยจะมีแรงดันเข้าไปปะทะเพราะฉะนั้นแนะนำความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ8ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทำให้น้ำไม่แทรกเข้าไปในแบตเตอรี่ยังสามารถที่จะป้องกันตัวความชื้นจากน้ำได้ครับ
0: เหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์ถามประโยคนี้ความเสียหายของรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันดับแล้วกลางน้ำเนี่ยนะมันเสียหายเยอะกว่ารถสันดาปไหมหรือพอกัน
1: มูลค่าสูงกว่ามากครับรถสันดาปเนี่ยอาจจะใช้ถ้าเกิดอยู่แค่แนวพรมประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ขึ้นมาแนวเบาะอาจจะเกินกว่า 50,000 ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดถึงกรอบกระจกหรือถึงคอนโซลหน้าเนี่ยต้องมีเกือบ 300,000 แต่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาดับในน้ำส่วนใหญ
0: ่
1: เราไม่ควรออนสวิตช์นะครับเพราะเหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยครับอาจารย์สมมติว่าเป็น วิทยุหนึ่งเครื่องตกน้ำไปสิ่งที่เราควรทำก็คือต้องปล่อยให้ทุกอย่างแห้งสนิทไล่ความชื้นออกก่อนแล้วถึงจะเปิดเขากลับมาดูว่าอะไรเสียหายทำงานได้เพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าถ้าดับกลางน้ำห้ามกดสวิตช์ออนเด็ดขาดครับแล้วก็ต้องให้ยกสไลด์ไปสู่บริการเริ่มทำงานเท่านั้นแล้วก็ความเสียหายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ไฮโวลต์ก้อนใหญ่หมายความว่าราคาไม่ต่ำกว่า 50-70% ของตัวรถเลยครับเพราะนั้นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสัก 20-30% ของตัวรถสูงสุดครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่ของรถบางรุ่นกับมูลค่าของตัวรถแล้วราคาที
0: ่ขาย
1: สำหรับการซ่อมแซมสูงเกินครึ่งหนึ่งของราคารถครับ
0: ไม่น่าล่ะประกันถึงได้บอกว่าถ้าจมน้ำเนี่ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวหรือบางบริษัทไม่จ่ายเลย
1: โอ้โหเรื่องนี้จริงๆสำคัญนะครับก็คือบริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายสำหรับการที่พยายามลุยน้ำแบบจงใจ
0: ใ
1: คือไม่ได้ขณะกำลังเดินทางแล้วก็เกิดน้ำท่วมอย่างสุดวิสัยแต่เกิดวิ่งตะลุยออกจากบ้านไป
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าเขาพิสูจน์ได้แล้วก็มีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาสามารถปฏิเสธการจ่ายได้เพราะเราจงใจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเสียหายครับ
0: มีรถอยู่คันหนึ่งที่วิ่งอยู่ในน้ำนะเป็นรถเล็กๆนะแต่ว่าโอ้โหรู้เรื่องเลยเดี๋ยวส่งรูปไปให้ดูคื
1: ออ๋อ
0: รถเตี้ยๆสีขาวๆเห็นไหมคะ
1: เห็นครับเห็นครับเห็นครับ
0: อันนั้นรถไฟฟ้าหรือรถสันดาป
1: อันนั้นรถสันดาปครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวไปซื้อไปใช้มาก
1: คือรถสันดาปเนี่ย
0: เก่งมากเลยคันนั้นแล้วไม่ดับด้วย
1: กลุ่มที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาในไทยเนี่ยก็จะมีการย้ายตำแหน่งของตัวท่อดูดอากาศขึ้นมาอยู่ค่อนข้างสูงครับอาจารย์ก
0: ็
1: คือ
0: เฉพาะยี่ห้อนี้นะคะ
1: อยู่สูงก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยครับรถญี่ปุ่นรถอเมริกันที่ประกอบในไทยรวมถึงรถยุโรปหลายรุ่นแล้วมีการปรับย้ายตัวท่อดูดอากาศขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งขอบบนสุดของกระจังหน้าหรือใกล้ไฟหน้าของตัวรถยนต์ครับ
0: คือธรรมดาอาจารย์ไม่ได้ชอบรถยี่ห้อนี้นะแต่ว่าพอเห็นเขาวิ่งในน้ำได้เดี๋ยวฉันจะไปซื้อ เดี๋ยวถามคุณก่อนว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยพอๆกับ

0: ใช่ครับใช่ครับ1,200ครับปัจจุบันยังขายอยู่ครับแล้วก็มีตัวรุ่นให้เลือก
1: วิ่งแบบไม่สะทกสะท้านเลยนะเดี๋ยวดีฉันจะไปซื้อซื้อเอามาไว้ใช้สำหรับวิ่งวิ่งลอยน้ำนี่แหละ
0: ครับถ้าวิ่งได้ขนาดนั้นคิดว่าตัวผู้ขับน่าจะมีความรู้ด้วยครับน่าจะมีการนำแผ่นบางส่วนปิดในส่วนของหน้ากระจังหน้าทำให้ตัวน้ำเนี่ยสามารถที่จะวิ่งสูงกว่าส่วนหน้ากระจังขึ้นถึงฝากระโปรงได
1: ้
0: อ
1: ันนี้
0: เป
1: ็
0: น
1: ทิ
0: ศที่จะสำเป็นแผ่นเหมือนกับถ้าเกิดเป็นผ้าขนหนูหร
1: ือ
0: ว่าแผ่นกระสอบก็ได้นะครับหรือแผ่นผ้าใบเอาขึ้นมาเปิดฝากระโปรงขึ้นเอาพาดไว้แล้วก็ปิดลงมา
1: ตัว
0: ช่องดูดอากาศเนี่ยสามารถดูดอากาศหลังผ้าใบนั้นได้แต่ว่าน้ำที่จะปะทะแล้วจะกระเซ็นเข้าช่องทางดูดอากาศเนี่ยจะข้ามตัวแผ่นผ้าใบขึ้นไปบนฝากระโปรงครับเพราะฉะนั้นจะทำให้รถสามารถที่จะลุยน้ำต่อเนื่องในเส้นทางที่ลึกมากกว่าปกติได้ในรถบางแบบนะครับอันนั้นผู้ขับน่าจะมีความรู้แล้วก็ใช้เทคนิคนี้ครับไม่งั้นเนี่ยน้ำท่วมเกินกระจังน่าจะถูกดูดเข้าเครื่อง
1: ก็นั่นสิอาจารย์ถึงได้งงไงว่าน้ำสูงขนาดนั้นน่ะวิ่งแบบไม่สะทกสะท้านลอยหน้าวิ่งเลย
0: ครับครับจริงๆก็ใช้วัสดุเหมือนคล้ายๆถุงดำที่เรามีอยู
1: ่
0: นะครับปิดแต่ว่าปิดในส่วนทางด้านนอกนะครับต
1: ้
0: องเป็นทางด้านนอกที่ไม่ใกล้ตัวท่อทางดูดอากาศก
1: ็
0: จะทำให้สามารถที่จะวิ่งผ่านลุยเพิ่มได้ครับ
1: ขออนุญาตเรียนเชิญกลับมาคุยกันอีกรอบได้ไหมคะพอดีเวลาหมดนะคะ
0: ได้ครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากที่มาให้ความรู้วันนี้ยังมีอีกหลายคำถามเลยเดี๋ยวอาจารย์ส่งคำถามให้นะคะอาจารย์เรียนเชิญนะกลับมาคุยกันอีกเร็วๆนี้นะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์นัท
1: ขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรมิตรเจริญงามค่ะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์นะคะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของรถลอยน้ำเอ้ยไม่ใช่รถลุยน้ำรถลุยน้ำมีทั้งรถสันดาปก็คือรถที่ใช้น้ำมันทั่วไปรถไฟฟ้าถ้าหากเกิดดับกลางน้ำขึ้นมา2ยี่ห้อนี้นะคะไม่ใช่2ยี่ห้อนี้2แบบนี้แน่นอนที่สุดรถไฟฟ้าเจ็บกว่าเยอะเสียเงินเยอะกว่านะคะตัดสินใจเองค่ะตัดสินใจเองเพราะบ้านเราอ่ะนึกจะท่วมเขาก็ท่วมนึกจะตกเขาก็ตกค่ะจริงคุณก็เห็นอยู่แล้วว่านึกจะท่วมเขาก็ท่วมนึกจะตกเขาก็ตกอ่ะกำลังรออีกท่านหนึ่งแขกรับเชิญไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสะดวกหรือยัง
2: ครับอาจารย
1: ์
2: คร
1: ับ ค่ะพร้อมนะคะ
2: ครับครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับผม
1: ดิฉันกำลังเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคุยกับใครดิฉันกำลังคุยกับผอ.สำนักงานเขตดอนเมืองนะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการขอบพระคุณที่สละเวลาค่ะถามถึงสถานการณ์โดยรวมภาพรวมของดอนเมืองเป็นยังไงบ้างคะ
2: ในพื้นที่เขตดอนเมืองนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ฝนตกลงมาประมาณ300มิลเนี่ยก็คือท่วมเกือบทั่วทั้งพื้นที่
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ณวันนี้นะครับสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะครับถนนหลายเส้นเนี่ยสามารถวิ่งได้หมายถึงว่าถนน
1: สงประภา
2: ถนนเชิดเทิดราชันถนนเวรุวรรณารามประชาอุทิศถนนเทพรักษ์ตัดใหม
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเส้นหลักๆเนี่ยเดินทางได้แล
1: ้
2: วแต่ว่าตอนนี้ปัญหาน้ำไปสะสมอยู่ในชุมชนที่ต่ำ
1: นะครับ
2: ซึ่งก็ตอนนี้ก็ที่มีปัญหาอยู่ก็ตรงที่สรณคมนะครับ
1: เ
2: จริญ223แล้วก็ชุมชนสินวงนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านเหนือก็แถวๆอนุสรณ์สถานนะครับซึ่งตรงจุดตรงนี้เป็นพื้นที่คูคดนะครับน้ำยังอยู่สูงแล้วก็มันก็จะเข้ามาในพื้นที่ของดอนเมืองด้วยนะครับตอนนี้หน่วยงานหลักสำนักการระบายน้ำจะเข้าไปช่วยดูแลตรงนี
1: ้คร
2: ับผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มคลี่คลายแล้วคิดว่ามันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับครับผม
1: อาจารย์เรียนถามถึงสรณคมนะคะซึ่งได้รับการร้องเรียนมาเยอะมากอ่ะจนโทรศัพท์สายโทรศัพท์ดิฉันจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยรวมทั้งดอนใหม่อะไรนะเมืองใหม่ดอนเมืองสองที่นี
2: ้
1: บ่ายนี้จะดีขึ้นไหมคะพอที่จะเอารถออกมาได้ไหมคะ
2: ตอนนี้เมื่อเช้าผมไปดูเนี่ยคิดว่าเราจะกู้พื้นที่ตรงจุดนี้นะเมืองใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงที
1: ่สรณคม
2: สองสามแล้วสิงห์วงเนี่ย
1: แ
2: ต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาตรงที่ว่าน้ำยังท่วมตู้ไฟ
1: ค่ะ
2: เรายังเดินเครื่องไม่ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่า

0: ่ายเนี่ยเย็นเนี่ยน้ำจะลดลงไปประมาณทักอาจจะถึง10เซนได้ถ้าถึงได้ประมาณเนี่ยนะครับผมจะตอนนี้บล็อกกระสอบทรายไปแล้ว
1: ค่ะ
0: รอให้เครื่องทำงานได้เท่านั้นเองถ้าเครื่องทำงานได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำในจุดนี้แห้งเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับเครื่องตรงเครื่องสารสูบน้ำที่คุณกิมสาย2นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ตกลงเครื่องสูบน้ำเมื่อกี้ท่านบอกว่าย
0: ังใช้งานไม่ได้ครับผม
1: ยังใช้งานไม่ได
0: ้เมื่อเช้าไปดูครับเมื่อเช้าไปดูแล้วครับมันยังใช้งานไม่ได้ครับตอนนี้กำลังก็บำรุงอยู่ครับ
1: อ๋อบ่ายนี้น่าจะดีขึ้น
0: บ่ายนี้นะครับคิดว่าน่าจะซ่อมได้ถ้าน้ำไม่ถ้าระบายได้เร็วขึ้นเนี่ยพ้นจากตู้คอนโทรลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะทำให้เครื่องสูบน้ำเดินต่อได
1: ้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็
0: พยายามเต็มที่ครับผม
1: ได้เดี๋ยวยังไงบ่ายแก่ๆอาจารย์โทรเช็คสถานการณ์กับท่านอีกทีนึง
0: ได้ครับได้ครับอาจารย์ครับต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับถ้าไม่มีปัญหานะครับ
1: โอ้ยดิฉันกุ้มใจจริงๆบอกกับตัวเองนะไม่น่าจะมานอนบ้านคุณตาเลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลยขอบพระคุณท่านผอ.ขอบพระคุณทุกคนมากๆที่เหน็ดเหนื่อยกันทุกคนดิฉันรู้ว่าทุกคนเหนื่อยหมดละนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเดี๋ยวยังไงบ่ายๆดิฉันโทรหาอีกทีนะคะ
0: ได้ครับ
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สถานการณ์สำหรับเขตดอนเมืองนะคะยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่อีกหลายจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตรงเส้นที่เขาเรียกกันว่าบุกผาดิฉันก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ตรงสารนคมตรงปิ่น1ปิ่น2ตรงเมืองใหม่ดอนเมืองยังไงดิฉันจะตามความคืบหน้านะคะพอดีฉันนำรถไปจอดไว้ที่บ้านคุณตาแล้วยังนำรถออกไม่ได้หัวเราะให้กับตัวเองพักครู่เดียวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิโทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกUNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลด้วยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้น หน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เมื่อวานนี้แฟนรายการถามอาจารย์หายไปไหน ขอโทษค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่าวันนี้ทางสถานีมีรายการพิเศษนะคะก็คือเรื่องประสานงานเรื่องน้ำท่วมกันนี่แหละอันนั้นสำคัญสำคัญมากต้องให้เวลาเรื่องราวของความสำคัญวันนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมยังหัวเราะอยู่ดิฉันก็ไม่รู้จะร้องไห้ทำไมถ้าดิฉันร้องไห้แล้วน้ำลดนะดิฉันก็จะร้องอ่ะแต่ร้องแล้วน้ำก็ไม่ลดดิฉันก็เลยหัวเราะประชดชีวิตไงคะตอนนี้ไปขอนแก่นค่ะไปคุยกับผู้อำนวยการททสำนักงานขอนแก่นผอ.ธนวรรณกาศีไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
5: ขอบพระคุณ
1: ขอบภัยจริงๆอาจารย์เอารถไปจอดไว้ที่บ้านคุณตาที่ดอนเมืองเข้าใจจอดด้วยนะดิฉันเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะเอาออกไม่ได้เรียบร้อยประเทศไทยเลยโอ้ยกุ้มใจกับตัวเองคนเคยขับรถคนเคยออกมาข้างนอกแล้วออกไม่ได้คุณคิดดูเดินออกมาแค่กลางหมู่บ้านก็จะล้มแล้วอ่ะเพราะว่าเราเดินผ่านน้ำอ่ะเที่ยวงานที่ขอนแก่นกันดีกว่าไม่อยากจะบอกเลยว่าดิฉันเป็นลูกหลานชาวขอนแก่นค่ะ
5: โอ้ค่ะ
1: พอออกเป็นคนขอนแก่นหรือเปล่าคะ
5: เป็นคนขอนแก่นค่ะ
1: ขอนแก่นเลยเหรออำเภอเมืองป่ะ
5: ใช่ค่ะอำเภอเมืองค่ะ
1: คุณแม่อาจารย์เกิดที่ขอนแก่นอำเภอเมืองเลย
5: คนบ้านเดียวกันค
1: ่
5: ะ
1: ใช่คนบ้านเดียวกันดังนั้นอุ้ยสบายเลยเราคือกัน
5: ค่ะขอนแก่นค่ะ
1: ใช่ค่ะแม่บอกว่าแม่กับยายเคยเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนเนี่ยมันต่างจังหวัดมากมากเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่มันคือเมืองหลวงเลยอ่ะอาจารย์ไปครั้งหลังสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะโอ้โหหน้าตามันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะขอนแก่นอ่ะ
5: ค่ะก็เป็นเมืองใหญ่ค
1: ่
5: ะ
1: ใช่กลายเป็นเมืองที่รถลาเยอะไปหมดเลยจนกระทั่งเขาอะไรนะมีข่าวออกมาพักหนึ่งว่าจะมีรถไฟฟ้ามีรถอะไรใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วโดยเฉพาะ
5: ความพยายามเป็นความพยายาม
1: ใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยคนแน่นมากเลยทีมงานอาจารย์เขาไปเล่นกันเล่นอะไรนะเวฟอ่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เขาไปเล่นกันสนุกสนานเขาแล้วเขาก็บอกอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องไปหรอกมีแต่เด็กๆนั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์เป็นลมไม่รู้หวังดีหรือว่าอาจารย
5: ์ก็

0: เป็นในวัยเราก็สนุกด้วยได้ค่ะอาจารย์ถึงแม้จะมีแต่วัยรุ่นนะคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าทุกคนก็สุภาพแล้วก็เล่นน้ำกันด้วยความสุข
1: เขามีความสุขมากเขามีความสุขมากกลับมาก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะเขามีความสุขกันเนี่ยแต่เขาก็ห้ามอาจารย์ไม่ให้ไปอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกคือมันจะบอกว่าแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่แต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นไงเขาบอกอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกคนเยอะเดี๋ยวเป็นลมแล้วเขาต้องมีกระโดดด้วย
0: จริงค่ะ
1: เขามีกระโดดด้วยเดี๋ยวอาจารย์กระโดดไม่ได้เนี่ยหวังดีหวังดีพวกหวังดีมาเรามาคุยเรื่องงานนี้วิจิตรนะคะ
0: วิจิตรค่ะอาจารย์
1: วิจิตรชื่อเต็มๆของมันคืออะไรคะ
0: วิจิตร101 illumination ค่ะ
1: 101Illumination
0: Illumination ค่ะเขาพยายามที่จะใช้คำให้มันเชื่อมกับคำว่าหมอลำด้วยก็เลยใช้เป็น Illumination
1: เออตอนแรกอาจารย์เห็นชื่อเนี่ยอาจารย์ตกลง
0: ต้องเป็น Illumination
1: อ่าใช่มัน Illumination จริงๆนะอาจารย์นี่มัน Illumination อ๋อตกลงคือ Illumination
0: ให้ถึงวัฒนธรร
1: ม Illumination ก็คือหมอลำ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมันเป็นงานที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไรคะ
0: ค่ะเป็นเทศกาลที่แสดงแสงสีและดนตรีค่ะอาจารย์ที่จะพาทุกคนออกเดินทางผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาความเชื่อและมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมอีสานเปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการค่ะ
1: ค่ะ
0: งานนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดผ่านเทคนิคของแสงของสีอินลัมิเนชันที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะประสานแสงสีเสียงแล้วก็องค์ประกอบทางศิลปะเข้ากับพื้นที่โดยรอบให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองร้อยเอ็ดในมุมมองที่แตกต่างค่ะ
1: จัดงานที่ไหนเริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่คะ
0: ค่ะเราจัดที่หอโหวตและบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะกลางใจเมืองร้อยเอ็ดเลยในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันค่ะ
1: ค่ะจัดที่บึงพลานชัยร้อยเอ็ด
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าขอนแก่นดูร้อยเอ็ดด้วย
0: ค่ะดูแล4จังหวัดค่ะขอนแก่นสารสินค่ะขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อน่าสนใจ
0: ร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่น่ารักมากๆค่ะอาจารย์สะอาดสวยงามค่ะ
1: เดี๋ยววันหลังต้องให้พออพาอาจารย์กับทีมงานไปถ่ายหน่อยไปถ่ายสารคดีพาเที่ยวเลยนะคะเพราะว่าได้แต่แค่ผ่านเท่านั้นเองนะไม่เคยไปปักหลักเลยนะกิจกรรมภายในงานอะไรคือไฮไลท์ของงานนี้
0: ไฮไลท์จริงๆเนี่ยคืองานนี้ด้วยความพอแสดงเป็นแสงสีแล้วก็เสียงรวมถึงมีพลุด้วยนะคะอาจารย
1: ์อ๋อมีพลุด้วย
0: ใช่ค่ะเขาก็เนรมิตในทั้งหอโหวตแล้วก็บึงพลานชัยเป็น10จุดด้วยกันค่ะที่น่าสนใจจุดแรกเนี่ยจะเป็นจังหวัดคือก็ตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะก็จะเป็นจังหวัดแรกแห่งร้อยเอ็ดค่ะก็คือเป็นการแสดงหอโหวตแล้วก็เสียงโหวตนะคะพอผ่านไปจุดที่2จะเป็นประตูสู่คืนมหัศจรรย์อันนี้จะเป็นร้อยเอ็ดที่คุ้นเคยและร้อยเอ็ดในค่ำคืนแห่งตำนานค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปจุดที่3จะเป็นร้อยเอ็ดส่องแสงอันนี้จะเป็นจุดถ่ายภาพแล้วก็ภาพจำของค่ำคืนที่ร้อยเอ็ด
1: ค่ะ
0: จุดที่4จะเป็นชีพจรแห่งสายน้ำจะเป็นการถ่ายทอดผ่านแมปปิ้งอิลลูมิเนชันนะคะเป็นแสงสีบนผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จุดต่อไปจุดที่5เป็นตามรอยนาคาจะมีสะพานสายรุ้งนะคะพบกับพญานาคาที่เสมือนฟื้นคืนชีวิตผ่านภาพเคลื่อนไหวบนจอ LED ขนาดใหญ่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปจุดที่6เป็นเสียงกระซิบแห่งหิมพานต์ก้าวเข้าสู่ป่าหิมพานต์ในโลกแห่งความฝันผ่านแสงเลเซอร์และละอองน้ำสร้างบรรยากาศลึกลับราวกับหลุดเข้าไปในตำนานเลยค่ะอาจารย
1: ์โอ้
0: จุดที่7เป็นศรัทธาเรืองรองอันนี้เราจะถ่ายทอดความเชื่อของชาวร้อยเอ็ดผ่านแสงสีทองที่ส่องประกายเหนือองค์พระประสานแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ค
0: ่ะจุดที่8เป็นม่วนชื่นถิ่นอีสานสัมผัสวัฒนธรรมอีสานในมุมที่สนุกเข้าถึงง่ายผ่านกระรอกดอนเสียงโบสถ์แล้วก็บรรยากาศแสงระยิบระยับราวกับสวนหิ่งห้อยไปจุดที่9ค่ะอาจารย์เป็นทางเดินแห่งความทรงจำอันนี้จะเป็นร้อยเอ็ดผ่านแสงสีม่วงแล้วก็ลวดลายดอกไม้บนพื้นทางเดิน
1: ค่ะ
0: และจุดสุดท้ายจะเป็นศาลาพลานชัยแห่งศรัทธา ที่เราจะตกแต่งด้วยแสงไฟที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความศรัทธาของเมืองร้อยเอ็ดนอกจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์ในค่ำคืนของศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลคือไฮไลท์เลยแหมน่าสนใจนะนี่เพิ่งจะรู้ว่าที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมีเรื่องราวของพญานาคด้วย
0: จริงๆพญานาคก็คนอีสานเราเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวพันผูกพันมาก็แทบจะทุกจังหวัดเรามีความศรัทธาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็มีความร่มเย็นมีความจริงๆเรียกว่า
1: เหมือนกับดูแลประชาชนน่ะใช่ไหมใช่ไหมคือบางคนก็จะยึดถือเลยอ่ะนะคะอย่างพูดดอกไม้ไฟที่ผอ.พูดถึงมาสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอะไรเพราะบางทีเวลาเขาจัดเขามีพลุเนี่ยเขาจะเป็นอ้าวพลุเรื่องนั้นพลุเรื่องนี้พลุงวดนี้เป็นอะไรคะ
0: พลุเนี่ยจะเป็นบางวันค่ะอาจารย์แต่มันจะประกอบอย่างที่เล่าให้ฟังมันมี10จุดนะคะทีนี้ไฟเนี่ยมันก็จะใช้การเขาออกแบบมาเพื่อที่จะนำเสนอในแต่ละจุดที่ได้เล่ามาแล้ว10จุดค่ะแล้วก็จะมีพลุเข้ามาเสริมเพื่อให้แบบประการต่าง
1: ค่ะ
0: แต่จะเป็นบางวันค่ะอาจารย์วันที่เป็นไฮไลท์ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์อ๋อจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
0: ค่ะไม่ได้จุดทุกวันค
1: ่ะ
0: ด้วยความรักโลกด้วยค่ะอาจารย์
1: ได้แต่ว่าเฉพาะไฮไลท์ที่คุยมาแต่ละจุดที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะนั่นก็สุดยอดแล้วนะ
0: 10จุดนี้ก็คือชมได้ทุกวันค่ะ
1: ใช่อันนี้น่าสนใจนะอยากไปจังเลยอ่ะ
0: โอ้เชิญค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยว
0: เชิญเลยค่ะ
1: เดี๋ยวถามช่างภาพก่อน
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวนี่ถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะร้อยเอ็ดกับขอนแก่นไกลกันเยอะไหม
0: ประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากขอนแก่นเนี่ยก็คือลงเครื่องบินขอนแก่นแล้วก็จะผ่านมหาสารคามค่ะ80กิโลแล้วก็ต่อไปร้อยเอ็ดอีก40กิโลแต่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะอาจารย์แต่ร้อยเอ็ดก็มีเครื่องบินค่ะมีแอร์เอเชียนะคะสามารถที่จะบินตรงลงร้อยเอ็ดได้เลยค่ะ
1: อ๋อลงที่นั่นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: สะดวกสบายค่ะ
1: เดี๋ยวถามช่างภาพก่อนว่าเขาสะดวกเมื่อไหร่เพราะว่าตัวเองถ่ายรูปได้แค่กล้องมือถือนั้นแหละแต่ว่าถ้าจะเอารูปใหญ่รูปดีต้องให้พวกเขาเป็นคนถ่ายอาจารย์นั้นถ้าสนใจ
0: ขอโหวตเนี่ยตอนนี้มีซิปไลน์ด้วยนะคะอาจารย์สามารถที่จะลงมาขึ้นไปสันขอโหวตแล้วก็ลงซิปไลน์มาที่บึงพลานชัยค่ะ
1: น่าสนใจ
0: เป็นกิจกรรมใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดตัวมาประมาณ1ปีแล้วค่ะ
1: คือหอโหวตเหรอคะ
0: ค่ะหอโหวตเนี่ยก็คือเป็นอาคารรูปโหวตสูง101เมตร35ชั้น
1: ค
0: ่ะก็ขึ้นไปแล้วก็ชมวิวเมือง101ได้360องศาเลยค่ะสวยงามมากค่ะ
1: เป็นพื้นกระจกอย่างนั้นอีกหรือเปล่าหรือไม่ใช
0: ่มีค่ะมีส่วนที่เป็นพื้นกระจกให้ได้ชมข้างล่างด้วย
1: อ๋อค่ะค่ะจากได้ขึ้นไปนี่ก็สุดยอดแล้วนะ
0: ค่ะก็ได้ชมวิว101ทั้งหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่Around the world เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: งานนี้เตรียมงานกันมานานไหมคะเนี่ยเพราะว่าเท่าที่คุยมานี่รู้สึกจะอลังการเลยนะเนี่ย
0: คืองานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดมาหลายปีนะคะแล้วก็หมุนเวียนไปอยากให้ไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ในหลายๆจังหวัด
1: เวียนไปจังหวัดโน้นวันนี
0: ้ใช่ค่ะปีที่แล้วจัดที่อุดรธานีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็คือจัดที่ร้อยเอ็ดค่ะจัง
1: ค่ะวันเปิดงานมีใครมาเปิดแค่เนี่ยท่านผู้ว่าไหม
0: ได้ยินเพิ่งได้ยินได้รับทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านจะมาด้วยค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็
1: คงมาด้วยแหละเปิดงานวันที่9ใช่ไหมคะ
0: วันที่9ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวยัง
0: ไงเร็วนี้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจารย์จะไปวันไหนอาจารย์โทรบอกละกัน
0: ด้วยความยินดีค่ะอาจารย
1: ์นะคะโปรโมทหนักๆหน่อยเพราะว่างานนี้มันโอ้โหมันเหมือนงานออกหน้าออกตาเลยมันต้องโปรโมทเยอะๆหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ในวันที่8ก็จะเป็นรอบสื่อมวลชนด้วยค่ะก
1: ็
0: มีส
1: ื่อ
0: มวลชนในพื้นที
1: ่
0: ค่ะแล้วทางทท.ขอนแก่นเองเราก็แพลนว่าเราจะเชิญสื่อมวลชนจาก
1: ส่วนกลาง
0: ในจังหวัดที่เรารับผิดชอบอะค่ะจังหวัดใกล้เคียงก็คือไปชมวันที่8เพื่อที่จะโปรโมทให้ นักท่องเที่ยวในจังหวัดรอบๆร้อยเอ็ดได้ไปเที่ยวด้วยค่ะ
1: แล้วมีสื่อจากส่วนกลางไปไหม
0: อันนี้ทางส่วนกลางน่าจะเชิญนะคะอาจารย
1: ์ได้
0: แต่ถ้าอาจารย์สนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะไปวันไหนเดี๋ยวโทรบอกต้องคุยกับช่างภาพก่อนไงเพราะว่าทั้งนี้และทั้งนั้นคือตัวเองเนี่ยไปได้อยู่แล้วอ่ะนี่มันแค่ถ่ายได้แค่มือถือใช่ไหมแต่ว่าถ้าช่างภาพก็ไปเขามีกล้องมีขากล้องมีอะไร
0: สวยนะคะอาจารย์เพราะว่านักท่องเที่ยวก็ใช้มือถือถ่ายภาพกันทั้งนั้นเลย
1: อ๋อค่ะได้
0: แล้วก็ไฟเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือแบบต้องสวยอะค่ะคือจริงๆอะทั้งพื้นที่ตามที่ได้ไปคุยมาเนี่ยค่ะทางพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองเขาก็อยากได้งานแบบนี้มา
1: ค่ะ
0: คือเป็นงานแบบความฝันในใจของเขาเลยค่ะคือเราเห็นแบบที่ราชบุรีใช่ไหมคะอาจารย์สวนสัทธาธรรมเนี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหตัวดิฉันเองเนี้ยก็อยากจะได้งานแบบเนี้ยมาในพื้นที่อะค่ะ
1: ได้มาสมใจแล้ว
0: คือแบบ
1: ดีใจเลย
0: ใช่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีร้อยเอ็ดเองท่านก็บอกค่ะว่าพอทททเนี่ยพางานนี้มาเนี่ยโอ้โหเป็นงานในฝันของท่านเลย
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นพออต้องเชิญชวนแฟนรายการแล้วล่ะค่ะให้ไปเที่ยวงานนี้เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังรายการอยู่นะคะมาเที่ยวร้อยเอ็ดค่ะมาเที่ยวงานนี้นะคะงานวิจิตรร้อยเอ็ดอิลลัมิเนชั่นนะคะรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านที่ร้อยเอ็ดค่ะในวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook ของโทรทัศน์สำนักงานขอนแก่น
0: ใช่ค่ะรวมถึง Facebook วิจิตรภาคนะคะแล้วก็ TAP Contact Center หรือโทรไปที่1672ได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะหวังว่าจะพบกันเร็วๆนี้นะคะแล้วคงได้คุยกันอีกขอบคุณมากค่ะผอ.
0: ด้วยความยินดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะผู้มีการโทรทัศน์สำนักงานขอนแก่นค่ะมาชวนคุณไปเที่ยวร้อยเอ็ดนะคะเพราะว่าขอนแก่นดูแลอยู่4จังหวัดรวมทั้งร้อยเอ็ดด้วยไปงานวิจิตรค่ะนะคะงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวเริ่มงานวันที่9จนถึง18ตุลาคมนี้วิจิตร101 Illumination โอ้โหให้มันรู้เรื่องไปเลยงานนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ยังประสบยังอยู่กับน้ำอย่างนี้ง่ายๆนะส่งกำลังใจให้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยเหมือนคุณเนี่ยแล้วก็ยังเอารถออกจากบ้านไม่ได้เลยหวังว่าวันนี้เย็นนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้คุณจริงๆดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลางไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทําเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วด้วยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร034-598-031กมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลังนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งในน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานเขาร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สหกรณ์น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช ใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นหญ้าเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือน และจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน

0: บข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออาเมาะตะมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48 ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28 ถึง 30 กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0วันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-115-9และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จ

0: การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
1: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขัน เล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ถ้าเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับนึงครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับส่งไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
0: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0ต่อ4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-15 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด 25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3ต่อ0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3ต่อ2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คน แมซซิมัสพารพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซยูราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซียาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0ต่อ2เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3ต่อ1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
7: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันหยุดพิเศษค่ะวันนี้วันที่29 กันยายน 2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: วรรณชัยจิตที่วงรายงานตัวเช่นกันคร
0: ับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสางนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นน้องๆจากทีม New Media ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะแต่ว่ารายการทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเดินหน้าที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819และ891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์นะคะทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ข่าวสารที่น่าเชื่อถือนี่สำคัญนะครับพี่กบ
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังครับข่าวสารจากพวกเราข่าวสารที่กันกรองมาแล้วจากภาครัฐข่าวสารที่เราเข้าถึงตรงเลยจากหน่วยงานจริงๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงภัยพิบัติและก็ความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ประชาชนบางคนเนี่ยเข้าเพจปลอมเพจที่หาแสงเพจที่สร้างบรรยากาศที่มันสีสันตื่นเต้นแต่ว่าไม่ได้อิงข้อที่จริงมันก็สร้างความแตกตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงภัยพิบัติลักษณะนี้นะครับย
0: ึ
1: ดช่องทางข่าวสารอย่างพวกเราแล้วก็รวมถึงช่องทางที่น่าเชื่อถืออื่นๆนะฮะที่ท่านจะได้นำมาตัดสินใจในการบริหารจัดการนะครับชีวิตของท่านในช่วงที่มีความสำคัญอย่างนี้ก็คือช่วงที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได
0: ้
1: ผ่านวิกฤตการณ์แบบนี้กันไปต้องใช้คำว่าวิกฤตเลยได้ไหมพี่กบเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยพลัด
0: อ
1: ุทกภัยพลัสเลยนะรอบนี
0: ้
1: อาจจะไม่ถึงขนาดปี54แต่ว่ามันพลัสแล้ว
0: มันก็พลัสเหมือนกันคือมันก็เจอเรื่องของอุทกภัยนะคะคือครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าหนักไหมก็หนักเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในบางพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีในหลายๆพื้นที่เหมือนกันที่ยังคงน้ำท่วมแล้วก็ท่วมสูงด้วยยังไม่สามารถที่จะออกมาสัญจรได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งก็น้ำลดแล้วด้วยสามารถที่จะออกมาสัญจรมาจับจ่ายใช้สอยมาใช้ชีวิตกันค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยค่ะเพราะว่าไปลิสต์ข้อมูลมานะคะว่ามีเส้นทางหลายๆเส้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่อยู่ถนนเทพรัตน์นะคะถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่12ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังนะคะทั้งช่องทางหลักเลยแล้วก็ช่องทางคู่ขนานซึ่งก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยค่ะแต่ว่าได้ย้ายไปแล้วในช่วงเช้านะคะมีรถติดแล้วก็ท้ายสะสมเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะอันนี้ช่วงสายที่ผ่านมานะคะส่วนฝั่งขาออกติดเพราะว่ารถกลับรถได้ช้าท้ายก็อยู่ที่ประมาณบุญถาวรสาขาบางนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงก็สามารถอัปเดตมาได้นะคะช่วยเราจัดรายการในช่วงชั่วโมงนี้ส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงลาดพร้าว101ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะรถเล็กแนะนำนะคะเลี่ยงเส้นทางนี้ได้เลยค่ะแต่สามารถเดินทางได้โดยรถเมย์เป็นรถเมย์ไม่ใช่รถเมย์ปรับอากาศนะรถเมย์พัดลมเนาะธรรมดาโอเพนแอร์นะคะสามารถเดินทางได้ส่วนเช้าวันนี้น้ำในคลองแสนแสบด้านในบริเวณท่าเรืออโศกเพชรบุรีนะคะระดับน้ำในคลองเนี่ยยังคงต่ำกว่าตลิ่งเกือบศอกหนึ่งนะคะแต่ว่าดูลักษณะนั้นจะเป็นน้ำไหลผ่านน่าจะเป็นการเริ่มระบายจากพื้นที่รอบนอกเข้ามานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะ30 กันยายนศูนย์สนับสนุนข้อมูลเตือนภัยกองทัพเรือเขามีการแจ้งออกมาค่ะว่าแจ้งเตือนสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะสูงสุดเนี่ยสูงถึง2 เมตร 28 เซนจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะในช่วงเวลา8 นาฬิกาไปจนถึง10 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณตีแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ขอภาวนาให้ไม่มีฝนเข้ามานะคะเป็นพอค่ะส่วนที่บริเวณแยกลำลูกกาใครที่จะเดินทางไปบริเวณโซนนั้นนะคะแยกลำลูกกาถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะผ่านได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นค่ะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้แจ้งวัฒนะขาออกตั้งแต่ลงจากสะพานคลองประปาลงมาเนี่ยยาวไปจนเกือบถึงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะยังมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางค่ะแต่รถยังสามารถผ่านได้โดยเฉพาะรถใหญ่นะคะส่วนบริเวณหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะน้ำท่วมทุกช่องทางค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางถนนรามอินทราขาออกบริเวณหน้า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะคะทุกช่องทางเลยรถทุกชนิดยังสามารถผ่านได้นะคะในบริเวณนี้มีน้ำแต่ว่าผ่านได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ส่วนฝั่งขาเข้าหน้าสนามมวยลุมพินีนะคะแล้วก็หน้าสนามกอล์ฟทบยังท่วมขังทุกช่องทางค่ะแต่ว่ารถก็ยังสามารถผ่านได้อยู่นะคะก็ระมัดระวังแค่นั้นเองค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สน.คลองตันนะคะทางสน.เองก็แจ้งมานะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางที่มีน้ำท่วมบริเวณแยกคลองตันระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะรถเล็กสามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางบริเวณนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางได้ค่ะส่วนถนนพัฒนาการค่ะช่วงใต้ด่วนพัฒนาการไปจนถึงพัฒนาการ17ไม่มีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านได้แล้วก็ในโซนของแยกพัฒนาการอีกโซนหนึ่งก็จะอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะไปจนถึงแยกพัฒนาการเนี่ยสองเส้นทางนี้ยังคงมีน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำนะคะไม่สามารถผ่านได้ในช่วงสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นไปจนถึงแยกพัฒนาการแต่ถ้าถนนพัฒนาการใต้ทางด่วนเนี่ยสามารถใช้การได้ไปจนถึงพัฒนาการ17ค่ะสำหรับใครที่จะไปเส้นถนนกำแพงเพชร7ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังมีสูงแค่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะก็ยังพอผ่านได้ใครที่จะใช้เส้นทางถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่นะคะผ่านทางช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะระดับน้ำเนี่ยเลยฟุตบาทขึ้นไปแต่รถเล็กเนี่ยยังไม่แนะนำให้ผ่านนะคะคือถ้าผ่านได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแต่ว่าใช้ท่องทางขวาสุดเนี่ยอันนี้ผ่านได้ค่ะบริเวณปากซอยพหลโยธิน62จะมีชุมชน39กม.ที่26น้ำท่วมสูงมากค่ะรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านเส้นทางนี้นะคะเลี่ยงเลยค่ะส่วนรถใหญ่วิ่งได้เฉพาะเลนขวาเท่านั้นใครที่จะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านซอย A แบกบางนารถเล็กเข้าไม่ได้นะคะต้องเลี่ยงค่ะทางออกฝั่งเทพรัตน์บางนาตราดมี2เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัย A แบกถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตทั้ง2เส้นทางน้ำท่วมสูงมากนะคะแล้วก็ส่วนถนนเลียบคลองและก็รัตนโกสินทร์200ปีด้านหลังเนี่ยไปออกสู่ตลาดไปออกลาดกระบังก็ท่วมสูงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้แนะนำนะคะอย่าเพิ่งผ่านค่ะ
1: หลายเส้นทางครับผมพหลโยธินขาเข้ามีน้ำท่วมขังนะครับก็หลีกเลี่ยงด้วยช่องทางมุ่งหน้าถนนวิภาวดีใช้การได้นะครับช่องทางด่วนนะฮะไม่มีน้ำท่วมขังแต่เปียกลื่นส่วนขาออกนะครับมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางนะในส่วนของถนนพหลโยธินขาออกนะครับหน้าอนุสรณ์สถานก็ท่วมสูงเลย 20-60 เซนติเมตรสภาพการจราจรโดยรวมถนนพหลโยธินขาเข้าและออกหน้าอนุสรณ์สถานและสนามทูปเตมีและปากทางลำลูกกาปริมาณรถปานกลางเคลื่อนตัวได้ช้าๆเนื่องจากน้ำท่วมขังรถเล็กควรหลีกเลี่ยงน่าจะลดลงประมาณ10เซนติเมตรครับวันนี้ลุ้นกันเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับเส้นลำลูกกาก็ยังคงมีท่วมอยู่ขาเข้าท่วมขังเหมือนกันขาออกท่วมขังบริเวณเชิงสะพานคลอง3ตั้งแต่ศูนย์อิสุสุถึงแยกสวัยประชาราษฎร์ระยะทาง800เมตรเท่านั้นก็ไม่ไกลมากนะครับโดยรวมระดับน้ำลดลงประมาณ 5-10 เซนแล้วจาก2วันที่ผ่านมานะครับส่วนภาพรวมเนี่ยต้องติดตามกันใกล้ชิดถ้าใครอยากติดตามอย่างรวดเร็วเพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างไปไวมากมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันเยอะเลยนะฮะแต่มีแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่อยากจะวางแผนการเดินทางนะครับให้เข้าไปที่Flatboard นะฮะอันนี้คือเว็บไซต์ที่พิมพ์แค่ว่า Flatboard ก็คือ Flat ที่แปลว่าน้ำท่วม FLOOD แล้วก็ board board.org นี่คือเว็บไซต์ที่เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปมาใช้เลยแล้วสะดวกมากครับพี่กบเพราะว่าเราสามารถพิมพ์เส้นทางเริ่มต้นและสิ้นสุดท่านอยากเดินทางไปไหนท่านพิมพ์ในนี้เลยจะมีค่าให้พิมพ์แล้วหลังจากนั้นก็จะระบบเนี่ยนะคำนวณเส้นทางเลี่ยงน้ำให้เลยระบบจะหาเส้นทางที่หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและถนนที่น้ำท่วมขังลึกให้โดยอัตโนมัติ
0: ค่ะ
1: และก็ท่านก็สามารถวางแผนการเดินทางได้นะครับก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และท่านก็จะได้วางแผนการเดินทางได้เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมน้ำลดนั้นค่อนข้างเกิดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีฝนอย่างที่พี่กบบอกเนี่ยน่าจะเป็นไปในทางบวกอย่างเดียวก็คือสถานการณ์ก็น่าจะมีน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมเยอะในหลายจุดก็ใช้แอปนี่แหละเช็คกันแล้วก็รวมถึงแอปที่ท่านคุ้นเคยก็มีหลายแอปด้วยนะแอปของทางการนะครับก็ติดตามเรื่องความเคลื่อนไหวของเรื่องน้ำท่วมกับแอปกันแบบเรียลไทม์ส่วนถ้าจะเป็นข่าวสารในเชิงการวางแผนการจัดการการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การพยากรณ์อากาศและสถานการณ์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลของทางภาครัฐและ แหล่งที่น่าเชื่อถือได้ตรงนี้ต้องเน้นย้ำจริงๆนะครับ
0: และ
1: ในช่วงที่เราแตกตื่นกันแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของภัยพิบัติและความลำบากในการใช้ชีวิตแล้วครับที่พี่กบท่านผู้ฟังก็คือการทำมาหากินแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยสินค้า
0: อ
1: ุปโภคบริโภควันแรกที่น้ำท่วมนี่โอ้เซเว่นอีเลฟเว่นขออภัยเอ่ยชื่อ convenience store หรือว่า
0: ร้านสะดวกซ
1: ื้อทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์
0: แบบภาษาชาวบ้านก็คือร้านสะดวกซื้อท
1: ั่
0: วไปน
1: ี
0: ่แหละ
1: ก็คือสินค้าขาดเลยว่ามันคนตื่นตระหนกเนี่ยนะฮะซื้อกักต
0: ุ
1: นไว
0: ้
1: วันแรกแต่หลังจากวันนี้นะฮะก็เริ่มที่จะเห็นสินค้าเข้าละก็ค่อนข้างที่จะเบาใจได้แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่บางร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยอาจจะมีร้านค้าที่อาจจะบริหารกิจการโดยคนท้องถิ่นหรือใครก็ตามทีเนี่ยอาจจะมีการกักตุนหรือเปล่านะครับ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ฉวยโอกาสขึ้นราคา
0: ร้านโชห่วยหรอ
1: ประมาณนั้นหรือเปล่าเขาขึ้นราคาหรือเปล่านะฮะก็ตรงนี้เนี่ยทางการเราก็ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนฉวยโอกาสขึ้นราคาก็มีนะฮะ
0: หรือว่ากักตุนสินค้า
1: อาจจะมีบ้างแต่ในส่วนน้อยวันนี้นะฮ
0: ะ
1: ก็ยืนยันนะฮะสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนไม่มีใครสามารถจะกักตุนได้แน่นอนราคาก็จะยังคงเป็นปกติทางการยืนยันที่จะคุมเข้มร้านค้าป้องกันการกักตุนใครที่พบเห็นการกักตุนนะครับสายด่วนแจ้งมาเลย1569ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความพยายามของทางกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการที่จะรักษาปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการกักตุนและเกิดความเดือดร้อนไปได้นะครับราคาก็ต้องทรงตัวไม่มีการขึ้นราคาเด็ดขาดนะครับร้านค้าห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดทั้งหลายก็ต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามนะครับรวมถึงประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อรายงานสถานการณ์ราคาให้กับกระทรวงพาณิชย์ทราบวันละ2รอบนะครับหากราคาผิดปกติส
0: ู
1: งผิดปกติเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะทำให้ราคานั้นเป็นปกติไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับทั่วไปในตอนนี้หลายๆจังหวัดก็มีการสุ่มตรวจสอบก็พบว่าราคายังคงทรงตัวนะครับปริมาณสินค้ายังคงเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอาจจะมีบ้างนะครับบางประเภทที่อาจจะขาดแคลนเล็กน้อยพร่องลงไปบ้างนะครับเพราะว่าประชาชนอาจจะซื้อไปสำรองไว้ค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ภาพรวมนั้นยังถือว่าอยู่ในการดีอยู่นะครับก็ถือได้ว่าฝากให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักมาต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคงแสดงความเห็นอกเห็นใจกันดีกว่านะฮะแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันว่าเราคนอื่นลำบากเนี่ยเราลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันนะครับก็น่าจะเป็นวิธีทางที่เราจะเอาตัวรอดไปด้วยกัน
0: ค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาแบบทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐเองนะคะเอกชนเองนะคะหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะอย่างอินฟูต่างๆที่เขาโด่งดังเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยเหลือนะคะคือบางจุดเนี่ยคือมันไม่สามารถเข้าไปด้วยรถได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีพวกอาสาจิตอาสาต่างๆเนี่ยมาช่วยกันทั้งอินฟูต่างๆนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนี่คือน้ำใจคนไทยก็เอาทั้งเจ็ตสกีเนาะเรือบ้างเจ็ตสกีบ้างรถยกสูงคืออินฟูบางคนเนี่ยลงทุนซื้อรถใหม่เลยนะคุณเป็นรถแบบรถกระบะยกสูงอ่ะเป็นเหมือนโฟร์วิวอ่ะที่สามารถลุยน้ำได้เพราะว่านี่คือน้ำใจของคนไทยแล้วก็ระดมพละกำลังนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมน
1: ้
0: ำไม่ท่วมถึงเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนะคะส่วนภาครัฐอย่างทหารนะคะก็โอ้โหไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปประสานงานในของ NBT รายการพิเศษเกาะติดน้ำท่วมนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนหลายๆพื้นที่อย่างเช่นโซนบึงกลุ่มเนาะมีบึงกลุ่มนวมินเนี่ยจะหนักหน่อยร่มเกล้ามีนบุรีเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทางตั้งแต่รามคำแหงบางกะปิที่ท่วมหนักๆนะคะหลักๆเลยที่ขอความช่วยเหลือคือน้ำเข้าบ้านแล้วแล้วก็ต้องการทั้งอาหารซึ่งบางทีเนี่ยกว่าจะไปถึงท้ายซอยเนาะซอยเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะคะก็โทรเข้ามาแล้วก็ได้รับการประสานต่อเนื่องไปยังพี่ๆทหารคือตอนนี้นะคะใครที่ฟังอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นมีพี่น้องญาติพี่น้องที่อยู่ในโซนน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือถ้าจะต้องการอพยพออกมาในพื้นที่นะคะหรือว่าจะช่วยเหลือเรื่องของการขนย้ายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าอาหารน้ำดื่มอันนี้ขอความช่วยเหลือไปทางพี่ๆทหารได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการ การระบายน้ำเช็คน้ำอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นของกทมนะในส่วนของกทมนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะดูพวกแอปต่างๆเหมือนที่คุณตีบอกเนี่ยเส้นทางน้ำมันจะไปตรงไหนแล้วบ้างเนี่ยไปที่แพลตฟอร์มอะไรนะคุณเมื่อสักครู
1: ่ Floodboard ครับ Floodboard FLOOD ที่แปลว่าน้ำท่วมแล้วก็ตามด้วยคำว่า board ก็คือ BOARD ที่แปลว่ากระดานเนี่ยนะฮะกระดานรายงานน้ำท่วม
0: แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คล่องว่าภาษาอังกฤษยังไงพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะ Floodboard นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าไปเช็คได้หรือถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยก็ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเป็นเรื่องของน้ำการระบายน้ำบริหารจัดการน้ำเป็นยังไงเนี่ยเราต้องเกาะติดของกรมชลประทานแล้วก็ทางการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าน้ำนะคะน้ำปงน้ำป่าบริเวณไหนที่มันมีพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะต่างจังหวัดตอนนี้น้ำไปที่กาญจนบุรีระยองนะคะหลายๆจังหวัดเลยท่านไปติดตามที่กรมทรัพยากรน้ำอันนี้ตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสทนช.นี่เขาจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลน้ำสถานการณ์น้ำนะคะในแต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของสทนช.ส่วนปภ.จะมีการดูแลเรื่องของการระบายน้ำสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดนู้นจุดนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านโทรที่ปภ.จังหวัดได้เลยนะคะแล้วก็จังหวัดและท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจอย่างตรงจุดว่าบางทีเนี่ยทุกคนตกใจอุ๊ยจะโทรเรื่องของการสูบน้ำอยู่ต่างจังหวัดอ้าวโทรไปที่พี่ทหารอ่ะมันจะประสานแล้วมันจะซับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้พุ่งเป้าได้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นส่วนในภาพรวมของทั่วประเทศค่ะ
1: นะครับน้ำตอนนี้ก็ต้องเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรฝนโยกไปที่ตะวันตกอาจจะขึ้นเหนือไปอีกส่วนน้ำมาที่ตะวันออกก็เยอะนะไม่ใช่มีแค่กรุงเทพมหานครนะพี่กบ
0: กาญจนบุรีตอนนี้หนักมากค่ะ
1: การก็เริ่มมาแล้ว
0: มาแล้วด้วยท้องผาภูมิตอนนี้อ่วมเหมือนกันนะคะเห็นจากภาพข่าวเมื่อเช้านี้บางบ้านเนี่ยระดับหน้าอกแล้วแล้วก็เรื่องของดินสไลด์นะคะพื้นที่ไหนที่อาจจะท่านอาจจะอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสียงก็รายงานเข้ามาได้นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้แหละค่ะรับฟังเรื่องของน้ำนะคะสถานการณ์น้ำแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราจะมาอัปเดตด้วยค่ะ
1: ครับผมบางคนกลัวว่ามหาอุทกภัยปี54จะซ้ำรอยต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะปี54เป็นเรื่องของน้ำเหนือไหลลงมาและเกิดการไหลบ่าของการที่ไม่สามารถควบคุมประตูระบายน้ำได้เกิดประตูระบายน้ำแตกแล้วน้ำทะลวงมาหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีฝนตกแต่ปีนี้ฝนตกแต่น้ำยังไม่ไหลบ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันน้ำไหลบ่าก่อนถ้าป้องกันน้ำไหลบ่าได้อย่างน้อยฝนตกมาแล้วมันหยุดเป็นไงฝนหยุดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำค่อยๆระบายออกไปนะครับค่อยๆระบายออกไปแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีน้ำมาหนุนเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางการไทยก็เลยมองว่าเรื่องของการบริหารจัดการการไหลของน้ำนะฮะจากภาคเหนือลงมาเนี่ยผ่านแม่น้ำสาขาต่างๆรวมถึงคลองที่มีการระบายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันต้องมีการวางแผนให้แยบยลนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี54แล้วคนก็ตระหนกกันว่าจะเป็นแบบปี54หรือไม่นี่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ในคณะรัฐมนตรีก็พิจารณาในการสร้างนะครับโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดว่าจะใช้เวลา8ปีแล้วเสร็จทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ประจวบเหมาะกับช่วงน้ำท่วมเลยคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าไปแก้ปัญหาภาคเหนือแต่ว่าปัญหามันเกิดที่กรุงเทพต้องบอกแบบนี้ว่าโครงการนี้มีการนำเสนอมานานแล้วนะครับนำเข้าข้อพิจารณามานานแล้วจนมีการชงขึ้นมาเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็อนุมัติกันในที่สุดเป็นกรอบที่ช่วงเวลาที่บังเอิญมาตรงกับช่วงเวลาน้ำท่วมในกรุงเทพพอดีแต่ว่าโครงการนี้อย่างไรเสียก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีพี่กบคุณฟังเพราะว่าม
0: ันอาจจะเป็นเรื่องอนาคตที่จะต้องระวังแต่ปัจจุบันเราก็ต้องโฟกัสที่ปัจจุบันด้วย
1: ใช่ใช่นั่นคือมาตรการที่เขาจะวางไว้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ไม่ตรงจุดตรงนี้ก็ต้องดูกันให้ดีว่านี่คือโครงการที่จะเป็นการตัดยอดน้ำแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ไหลลงมาในภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องบริหารจัดการวิธีการเดิมโดยไม่มีเครื่องมือใหม่มาตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องมือใหม่นะฮะที่อาจจะต้องใช้งบประมาณพอสมควรแล้วเชื่อได้ว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะป้องกันน้ำที่จะไหลบ่าลงมาได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง มาโฟกัสที่ภาคกลางนะมาโฟกัสเรื่องของการบริหารจัดการการระบายน้ำตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบาใจไปได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราไม่มีปัญหาที่ซ้ำเติมลงมาเดี๋ยวตรงนี้คงจะได้รายงานในประเด็นรายละเอียดต่อไปแต่ว่าล่าสุดนั้นถือว่าเป็นการดีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้แล้วเสียทีนะครับเราก็จะได้มีมาตรการในการที่จะบริหารจัดการการระบายน้ำจากภาคเหนือลงมาให้มีประสิทธิภาพแต่วันนี้เนี่ยการเยียวยายังคงเกิดขึ้นการเยียวยายังไม่เกิดแต่ว่าการจัดการเฉพาะหน้าในเรื่องของสถานการณ์ที่คนยังลำบากอยู่เนี่ยถือได้ว่าไม่น้อยเหมือนกันพี่กบ
0: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตนะคะที่โอเคอนุมัติออกมาแล้วแต่ณปัจจุบันเราก็ต้องมองโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็การเยียวยาแต่เดี๋ยวเยียวยาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ล่าสุดเนี่ย 12:13 ที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสนะคะบอกว่าแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่คือในเขตของจังหวัดราชบุรีนะคะสำหรับใครที่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองอ่ะริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะ อันนี้เป็นประกาศล่าสุดค่ะซึ่งพอเรามาดูควบคู่กับเรื่องของการเฝ้าระวังหน่วยบริการด้านการหน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ำนะคะก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าให้ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงนะคะซึ่งจะอยู่ในช่วงนี้แหละค่ะวันนี้29กันยายนจะมีไปจนถึงวันที่4ตุลาคมปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มาปกคลุมทะเลอันดามันพอพัดมาที่ทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยแบบนี้ทำให้คลื่นลมในอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นเขาก็จะดันระดับน้ำทะเลเนี่ยยกตัวสูงขึ้นประกอบกับในช่วงเวลาที่มีมวลน้ำหลากจากทางตอนบนเนี่ยลุ่มน้ำไหลหลากลงมาสมทบกับลำน้ำสายหลักนะคะพร้อมกันแบบนี้ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นมันจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลักๆ4สายหลักเลยนะคะก็คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งตอนนี้เจ้าแม่กลองประกาศเรียบร้อยแล้วนะแต่ที่ต้องระวังอีกก็คือบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบพิเศษเลยนะคะบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแนวฟันหลอที่ยังไม่มีแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำแบบถาวรอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็มีสำหรับถนนสายหลักๆสำคัญที่เสี่ยงที่จะน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรอย่างเช่นสุขุมวิทอ่ะอันนี้เป็นใจกลางเมืองเลยนะคะถนนสุขสวัสดิ์พระราม2แล้วก็ยังมีอีก8พื้นที่ของจังหวัดที่ต้องระวังนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะมีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพด้วยค่ะปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะเร่งตรวจสอบแนวกระสอบทรายยกสิ่งของที่มีค่าขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ปรับให้เรียบร้อยนะคะอันไหนที่ดึงปลั๊กได้นะคะก็ยกขึ้นไปไว้ชั้น2ได้ตรวจสอบระบบการตัดกระแสไฟฟ้าด้วยแล้วก็ติดตามการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงเป็นรายวันแบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งก็จะมีหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วใครอยู่พื้นที่ไหนฟังประกาศเตือนด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเริ่มที่จะบ่งบอกแล้วนะคะอย่างแม่กลองเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะเหลืออีก3จุดนะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังแต่ว่ากบเชื่อว่าคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลักๆแม่น้ำสายหลักเนี่ยเขาจะทราบดีอยู่แล้วเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยบ้านเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะ
1: หนุนสูงขึ้นมาแล้วทำให้แม่น้ำเนี่ยมันก็ไหลเข้าทะเลไม่ได้มันขึ้นมาแล้วรายล้อมไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่เจ้าพระยาแต่ด้านฝั่งตะวันออกคือบางปะกงเพราะว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยจังหวัดด้านปราจีนบุรีพนมสารคามก็จะเห็นว่าน้ำท่วม1เมตรเท่ากับกรุงเทพเลยนะฮ
0: ะ
1: ปราจีนบุรีเนี่ย
0: ยาวไปจนถึงฉะเชิงเทรา
1: 8ริ้วแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยมันก็เลยมาทั้ง2ด้านนะพี่กบม
0: ัน
1: คู่ทั้ง2ด้านเลยไม่มีช่องทางที่ออกไปแล้วคลองแสนแสบมันก็ไม่สามารถระบายออกไปได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณคลองแสนแสบก็จะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักหน่วงอย่างที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าการบริหารจัดการอะไรที่มันบกพร่องอะไรไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ตกฝนตกจะพร้อมกันทั้งภาคตะวันออกและในกรุงเทพชั้นในด้วยมันก็เลยก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขณะเดียวกันเจ้าพระยาก็เต็มมาจาก กรณีที่น้ำเหนือก็ไหลลงมาด้วยนะฮะอย่างที่พี่กบรายงานไปเพราะตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยานี่ก็ถือได้ว่าขึ้นสูงขึ้นในชนิดที่ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะว
0: ่
1: าจะล้นจากส่วนของที่กั้นหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็ยังควบคุมได้อยู่รายงานเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนะพี่กบฝนหยุดตกทำให้น้ำในหลายจุดลดลงต่อเนื่องบริเวณคลองแสนแสบที่ผมเพิ่งจะพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยตั้งแต่ต้นคลองถึงใกล้วัดเทพลีลาบริเวณลานคำแหงดีขึ้นถนนสายหลักชั้นในเริ่มกลับมาสัญจรได้วิภาวดีรังสิตหมู่บ้านชินเขตซอยลาดพร้าว80เริ่มแห้งแล้วฝั่งตอนออกครับต้องเฝ้าระวังอยู่บ้างลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์นะครับน้ำยังมากอยู่คลองนี้ก็คือเป็นคลองที่อยู่ล่างลงมาจากคลองแสนแสบตีคู่ขนานกันเลยเชื่อมโยงระหว่างบางปะกงกับเจ้าพระยานะครับก็เป็นคลองที่ค่อนข้างอ่วมเหมือนกันนะบริเวณแฟดคลองจันทร์นะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับก
0: ็
1: ถือว่าคลองนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะครับพี่กบสายไหมติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากปทุมธานีส่วนมีนบุรีดีขึ้นครับเป้าหมายการกู้พื้นที่และแก้ไขปัญหาน้ำผุดนะฮะคาดการว่าถนนสายหลักประมาณ 90% นี่คือท่านผู้ว่าชัดชาติระบุมาเองนะฮ
0: ะ
1: จะแห้งในอีก2วันข้างหน้าถนนสายรองรอก่อนอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับส่วนชุมชนแอ่งกระทะขนาดใหญ่อย่างเช่นบริเวณประเวศเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ7วันขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพพื้นที่แล้วก็ฝนด้วยนะครับเร่งกู้พื้นที่แอ่งกระทะคลองจันร่มเกล้าลาดกระบังวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกทันทีที่ระดับน้ำในคลองหลักลดลงนะครับบริหารจัดการน้ำด้วยอุโมงค์ระบายน้ำก็ต้องดำเนินควบคู่ไปด้วยตอนนี้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลัก3แห่งแล้วนะครับบึงมักกะสัน45บางซื่อ45พระโขนง60ทั้งหมดนี้คือตัวเลขลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะก็เรียกได้ว่าทำงานกันอย่างกำลังสูงเลยนะฮะกำลังระบายน้ำ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกันทั้ง3อันนี่นะพร้อมใช้เรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยน้ำเหนือในเจ้าพระยาไหลผ่าน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคันกั้นน้ำยังรับมือไหวน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันนี้1ทุ่มคาดว่าจะอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ยังคงต่ำกว่าคันกั้นน้ำซึ่งคันกั้นน้ำเนี่ยสูง3เมตรนะครับกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำเท่านั้นพร้อมกับประสานกรมชลประทานผันน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเบาใจระดับหนึ่งละ
0: ค่ะ
1: สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีอยู่ที่ว่าการช่วยเหลือในวันนี้เนี่ยช่วยเหลือให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ที่อยู่ในชุมชนซอยลึกเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปที่พี่กบรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถือได้ว่าทำงานอย่างเต็มกำลัง
0: ใช่ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือนะอ่ะเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยประชาชนในจุดหลักๆนะคะที่ได้รับการดูแลมากขึ้นแล้วก็ยังมีชุมชนขนาดเล็กที่ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างมีชุมชนขนาดเล็กอาคารลึกในซอยที่เข้าไปลึกๆเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการปรับระบบการจัดส่งอาหารโดยใช้ให้ทางเขตเนี่ยผลิตเองเป็นหลักใครอยู่เขตไหนรับผิดชอบเขตนั้นไปเลยนะคะจะได้เป็นสัดเป็นส่วนซึ่งถ้าหากว่าไม่พอเนี่ยก็จะมีโรงเรียนสังกัดในสำนักงานการศึกษาช่วยผลิตแล้วก็จัดส่งตรงไปสู่พื้นที่ทันทีค่ะเพื่อลดขั้นตอนในการผ่านส่วนกลางนั่นเองอันนี้ก็จะง่ายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กทมก็ได้ขอรับการสนับสนุนรถยกสูงเพิ่มอีก6คันค่ะที่จะไปประสานเรือขนาดเล็กมีพวกเจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนเองก็ตามนะคะก็มีการลำเลียงอาหารถุงยางชีพนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของที่จำเป็นนะคะเข้าไปในซอยที่คับแคบในขณะเดียวกันก็ใช้ระบบโซเชียลนะคะเป็นระบบโซเชียลแล้วก็สายด่วน1555ติดตามการร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงซึ่งก็มีการดำเนินการตามเคสไปแล้วเนี่ยกว่า300รายแล้วค่ะพร้อมกับกำชับให้ติดตามทุกเคสจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือแบบสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะก็จะมีการเข้าไปทยอยทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นพวกตู้พวกเตียงพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตามน้ำมาหรือว่าหักพังนะคะโดยใช้ระบบการจัดเขาเรียกว่าจับคู่เขตเป็นบัดดี้กันนะคะจับคู่เขตบัดดี้นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรจากเขตเนี่ยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ทางสำนักงานสำนักอนามัยแจกจ่ายยาน้ำกัดเท้ายากันยุงสิ่งของที่จำเป็นด้านสาธารณสุขหรือว่าอนามัยนะคะรวมไปถึงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กผู้สูงอายุอย่างเช่นพวกนมผงผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะให้ใช้อย่างเพียงพอนะคะ ส่วนทางด้านของโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับการเรียนการสอนแล้วก็การสอบตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าหลายแห่งเนี่ยถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ครัวกลางไปแล้วอยู่ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียนด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ฝากขอบคุณมานะว
1: ่
0: าให้ทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานจิตอาสาต่างๆประชาชนเองก็ตามนะคะกำชับให้ทีมเนี่ยเร่งกระจายความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านมาด้วยค่ะ
1: นะครับตอนนี้ก็เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยหน่วยงานเอกชนเองก็ไม่น้อยหน้าตามห้างร้านต่างๆนี่ก็ถือได้ว่าลดราคาให้คนเข้าไปจอดรถจอดรถนี่ก็จอดฟรีนะหลายห้าง
0: ทาง
1: ด่วนฟรีโอ้โหนี่ความสุขของคนเมืองมากทางด่วนตอนนี้พุ่งฟรีเลยนะฮะใครที่เดินทางในขณะนี้เนี่ย29คือวันนี้จนถึงเที่ยงคืนน
0: ะ
1: เดินทางฟรีกันเลยนะครับ
0: แอร์พอร์ตนะสนามบินดอนเมือง
1: เมื่อวานผมเดินทางไปส่งเพื่อนมาสักเล็กน้อย
0: สุวรรณภูมิป่ะ
1: ใช่ตอนค่ำเลยตอนดึกเลยนะฮะก็ถือได้ว่าโอ้โห

0: ขอโทษขอโพยนี่แหละนะคะบอกว่าสำหรับผู้โดยสารนะคะบอกว่าต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเลยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านการบินไทยเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการดำเนินการเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะในขณะนี้เนี่ยมีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของเมื่อวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนค่ะสำหรับปฏิบัติการเที่ยวบินนะในเมื่อวานนี้28กันยายนเนี่ยมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละสถานการณ์น้ำนะคะก็กระทบไปหมดเลยซึ่งบริษัทเองก็ขออภัยผู้โดยสารสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและก็ความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางได้นะคะกรณีที่รับสัมภาระด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระได้เลยค่ะอยู่ที่ชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศค่ะระหว่างเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะ6โมง30นาทีไปจนถึง5ทุ่ม30นาที5ทุ่มครึ่งนะคะ6โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งหรือจะโทรที่02-134-5373-74ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทเนี่ยจะดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้ตามที่ท่านนั้นลงทะเบียนไว้นะคะเดี๋ยวก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้เส้นทางภายในประเทศ02-134-5373-74ค่ะส่วนระหว่างประเทศ02-134-5466-68นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาจะมีการเคลียร์สัมภาระทั้งหมดนะคะซึ่งนี่คือผลพวงที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันไหมครับพี่กบหรือว่ายังไง
0: พักก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องของมาตรการต่างๆหรือว่าการระบายน้ำว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเส้นทางไหนติดขัดยังไงเราก็จะอัปเดตให้ฟังด้วยค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: 13:39 นะคะระหว่างที่พักเบรกอยู่นะคะเราก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการประกาศบอกว่าอ่ะเจ้าฝนเนี่ยจะไปตกในโซนของกาญจนบุรีนะราชบุรีเนาะไล่ตั้งแต่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีในส่วนของทางฝั่งสมุทรสาคร
1: ครับ
0: ปรากฏว่าที่หนักเลยก็คือโซนของอำเภอทองผาภูมินะคะ แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเราดูจากภาพข่าวก็น่าเห็นใจนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
2: ก็เป็นการขยับไปของฝนที่ไปในโซนภาคตะวันตกนะจังหวัดตากเองเนี่ยก็เร่งอพยพชาวบ้านเหมือนกันที่บ้านแม่กาสาจังหวัดตากนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ระดมกำลังอพยพชาวบ้านผู้ป่วยติดเตียงหนีน้ำนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเนี่ยก็ตอนนี้กลุ่มเปราะบางก็ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างด่วนตอนนี้ช่วยเหลือแล้ว30คนนะครับผู้ป่วย3คนออกจากหมู่บ้านแม่กาสาเป็นที่เรียบร้อยอำเภอแม่สอดนะครับหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านประชาชนก็ย้ายทรัพย์สินอพยพออกจากหมู่บ้านกันเป็นการใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานให้ชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยบางส่วนไปอยู่กับญาติตลอดคืนที่ผ่านมานั้นฝนตกอย่างหนักเลยนะครับและเจ้าหน้าที่เองก็เตือนภัยแล้วเหมือนกันแต่ชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงไม่มั่นใจไม่เชื่อก็มีเหมือนกันโดยอ้างว่าพื้นที่ในหมู่บ้านไม่เคยเกิดน้ำท่วมใหญ
0: ่สุดท้ายแล้วเกิดมาก่อนอะไรแบบนี้
2: นี่ไงคือบางครั้งเนี่ยคนเราคุ้นชินกับสิ่งที่เขาเป็นกรุงเทพในบางจุดในจุดไข่แดงก็
0: คุ้นชินน้ำ
2: ไ
0: ม่มาแน่นอนน้ำไม่มาหรอกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือ
2: น้ำอะไรไม่ต้องพูดถึง
0: อุทกภัยไงภัยธรรมชาตินะคะบางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเขาถึงมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบดราม่าในสังคมโซเชียลเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเวลาประกาศแจ้งเตือนเนี่ยไอ้บรรทัดยาวๆเยอะๆเนี่ยมันอ่านแบบสรุปใจความเอาแบบสั้นๆได้ไหมสามสี่บรรทัดหลังๆเนี่ยสั้นจริงๆนะดิฉันได้รับเนี่ยก็สั้นแล้วก็จะได้เข้าใจด้วยอันนี้ก็จะเป็นดราม่าในฝั่งของผู้ที่เขาอ่านเนาะบางทีประชาชนคนที่อ่านหนังสือลำบากอะไรเงี้ยเขาก็ทำความเข้าใจหน่อยทีนี้มาดูในฝั่งของมท3ขะหน่อยนะคะที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวันนี้แหละค่ะนะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีปภผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารปภผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ศูนย์ปภเขตเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะคุณเจเศรษฐเองก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะที่นครนายกนะคะอันนี้จะมีนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีปทุมธานีเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยได้กำชับให้ทุกพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยพื้นที่ที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เองก็ตามเนี่ยเร่งดูแลระบบประปาน้ำสำคัญมากๆนะคุณตี
2: ครับ
0: โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำส่งน้ำหากได้รับความเสียหายเนี่ยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำประชาชนทันทีพร้อมกับตรวจสอบโรงพยาบาลศูนย์อพยพไม่ให้ขาดแคลนน้ำรวมไปถึงดูแลเรื่องอาหารการกินการจัดลำดับความสำคัญในการแจกจ่ายแล้วก็ระบบไฟฟ้าให้เร่งซ่อมแซมแล้วก็จ่ายไฟให้ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบูรณาการทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำเลยนะคะว่าศูนย์อพยพนั้นต้องมีน้ำมีไฟฟ้ามีอาหารครบทุกมื้อแล้วก็ห้องสุขาก็ต้องพร้อมใช้งานส่วนประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ให้จัดส่งอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทันทีทุกพื้นที่หากปภ.มีกำลังพลขับเครื่องจักรกลไม่เพียงพอให้ประสานกำลังไปที่อส.แล้วก็หน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอัศิษฐ์สัมพันธรัตน์นะคะท่านก็บอกว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็สั่งการนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งถ้าหากว่าเกิดภัย ให้แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเตรียมรับมือได้ทันแล้วก็อพยพได้ทันพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้กับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะสำหรับพื้นที่สถานการณ์นะคะที่เริ่มคลี่คลายก็จะเร่งสำรวจความเสียหายต่อไปเพื่อจะเข้าสู่เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะก็จะมีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประจำทุกวันที่ทุกวันนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่ออำนวยการแล้วก็สั่งการประสานงานช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
2: เยียวยาที่พี่กบว่านั้นเยียวยาจริงๆอนุมัติแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะ
0: จะ
2: ได้ไปฟังเลยนะจะไปฟังจริงๆเลยว่าจะเยียวยาอย่างไรและกลุ่มไหนบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยแย้มพรายไปเล็กน้อยเมื่อสักครู่พูดถึงว่านอกเหนือจากกรอบเงินทุนที่ครม.อนุมัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วซึ่งจะเป็นการวางแผนการจัดการน้ำในระยะยาวแล้วการเยียวยาระยะสั้นแน่นอนภาคส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินในการเยียวยาในการช่วยเหลือเกษตรกรแน่นอนครับให้บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็เสนอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเพื่อการฉุกเฉินนะสำหรับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้สังคมก็จับตามองนะฮะว่ารัฐบาลจะมีการเยียวยาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดตามกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้อนุมัติกรอบวงเงินถึง 2,000 ล้านบาทแล้วนะฮะเป็นอนุมัติงบกลางฉุกเฉินฉุกเฉินเลยปี2569การเดินทางฉุกเฉินเช่นกันนะต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไปกาญจนบุรีพี่กบบอกว่ากาญจนบุรีค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะใครที่คิดจะไปเที่ยวเมืองกาญตอนนี้ก็ชะลอไว้ก่อนก็ได้เพราะว่า
0: ทุกสถานที่เลยตอนนี้หลายๆจังหวัดนะคะอย่างแต่ก็มีบางพื้นที่ที่สามารถไปได้นะคะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะคือตอนนี้พอเจอสถานการณ์น้ำแบบนี้ไม่อยากจะไปไหนอยากจะดูแลอยู่บ้านแล้วก็ติดตามข่าวสารจะได้เตรียมความพร้อมเราไม่ตื่นตระหนกอยู่แล้วเราทราบว่าข่าวเนี่ยน้ำมันมาแบบนี้แบบนี้เราไม่ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าเราจะเตรียมความพร้อมไปด้วยกันแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปเจอข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะเขามีการรายงานบอกว่าฝนรอบใหม่เนี่ยจ่อรอคิวแล้วนะคุณ
2: วันไหนฮะ
0: 5-9 ตุลาคมนี้
2: อีก
0: กร
2: ุ
0: งเทพมหานครเฝ้าระวังนะคะเร่งระบายน้ำก่อนฝนจะมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เดินหน้าเต็มที่นะจริงๆก็ไม่ใช่อย่างเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ้าวกทม.ดูแลอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ผนึกกำลังกันหลายภาคส่วนด้วยกันท่านนายกเองก็กำชับนะคะตั้งแต่ท่านบินกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปผลักภาระว่าเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าชัดชาติกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะเป็นหน้าที่ของทุกๆส่วนงานที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันต่อไปซึ่งตอนนี้เห็นใจนะคะสำหรับบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยหลายๆพื้นที่ลดแล้วก็น่าจะพร่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีการระบายไปเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพของท่านนะคะกายป่วยได้แต่ใจอย่าป่วยนะ
2: ครับ
0: นะใจเนี่ยสำคัญมากๆเมื่อไหร่ที่กายป่วยใจป่วยไปหมดเลยนะคุณ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ลุยน้ำมาน้ำท่วมแล้วก็เอารถหนีไม่ทันมาฟังกันหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีป้ายทะเบียนเนี่ยลอยน้ำเยอะเหมือนกันนะคะป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมเนี่ยหลายคนกังวลเอ๊ะต้องทำยังไงล่ะหาไม่เจอนะคะบางคนเนี่ยกังวลมากเลยจะไปแจ้งความดีไหมไม่ทันละหรือว่าไปเอาทะเบียนปลอมมาสวมได้ไหมฟังกันนะคะป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องแจ้งความท่านสามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนได้เลยค่ะที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันทีนะเอกสารที่ต้องนำไปก็มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริงหรือว่าสำเนาในกรณีที่ประกาศช่วยเหลือพิเศษช่วงน้ำท่วมก็ได้นะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถด้วยค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอ5บาทรวมทั้งหมดเป็น100กับ5บาทเป็น105บาทต่อแผ่นนะคะระหว่างรอป้ายใหม่จะทำยังไงล่ะให้พกใบเสร็จรับเงินที่ท่านไปยื่นเรื่องไว้แล้วเขาจะออกใบเสร็จรับเงินให้ใช่ไหมพกใส่กระเป๋าสตางค์ไว้เลยอุ่นใจดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะแทนแผ่นป้ายชั่วคราวอันนี้สามารถใช้ได้ห้ามทำป้ายกระดาษหรือว่านำป้ายคนอื่นมาติดเด็ดขาดอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะ เตือนนะคะห้ามนำแผ่นป้ายทะเบียนรถคนอื่นมาติด แทนแผ่นป้ายที่หลุดหายน้ำท่วมไปท่านจะมีความผิดกฎหมายอาญานะคะฐานปลอมแปลงเอกสารหรือว่าใช้เอกสารราชการปลอมเพราะฉะนั้นมีโทษค่ะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทและมีความผิดตามพรบ.รถยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเนาะทรัพย์สินโอเคเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหาพอน้ำออกจากบ้านได้แล้วไปแจ้งความก่อนค่ะนำสำเนาบัตรก็ได้เนาะสำเนาในกรณีที่มีการประกาศช่วยเหลือพิเศษน้ำท่วมนั่นแหละสมุดคู่มือฉบับจริงนะคะเล่มจริงเอาไปด้วยแล้วก็แบบประชาชนตัวจริงของเรานะคะนำไปด้วยแล้วก็เตรียมสตังค์ไปด้วย105บาทค่ะเพื่อที่จะรับใบเสร็จมาจากนั้นได้ใบเสร็จมาแล้วพกไว้อุ่นใจรอแผ่นป้ายตัวจริงมานะอย่าไปติดแผ่นป้ายปลอมหรือว่าไปเอาของคนอื่นมาติดไม่ได้นะมีความผิดนี่เป็นความผิดเขาบอกว่าเป็นกฎหมายอาญาเลยนะอันตรายนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
2: เรื่องบริหารจัดการพาหนะของท่านในช่วงน้ำท่วมนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดยเฉพาะรถยนต์ในพื้นที่ตัวเมืองอย่างกรุงเทพที่น้ำท่วมขังเนี่ยนะครับนิดนึงนะครับข้อควรทำเวลารถวิ่งผ่านน้ำท่วมสักครู่นะไม่แน่ใจครม.ยังไม่มานะโอเค
0: ยังไม่มาโอเค
2: มาดูกันก่อนว่าใครที่มีรถนะฮะต้องวิ่งผ่านน้ำท่วมเนี่ยผมมีหลักการมาบอกกันก่อนเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงว่ารถท่านจะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายหรือว่าต้องโอ้โหเครื่องยนต์ดับกลางคันขั้นแรกเลยพี่กบปิดแอร์นะถ้าวิ่งผ่านน้ำท่วมสูงๆเนี่ยท่านปิดแอร์ชั่วคราวไว้ก่อนแล้วก็ขับช้าๆเพราะว่าการปิดแอร์เนี่ยนะครับมันเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทำให้พัดลมแอร์นั้นดับไปนะฮะเพราะพัดลมแอร์อยู่ต่ำนะครับการที่ยังไม่ปิดแอร์เนี่ยมันจะเป็นการทำให้พัดลมแอร์นั้นมีโอกาสดึงดูดน้ำเข้ารถได้เพราะฉะนั้นปิดแอร์ก็เปรียบเสมือนปิดเครื่องมือปิดวิธีการช่องทางในการที่จะดูดน้ำเข้ารถใช้เกียร์ต่ำๆขับช้าๆหากน้ำสูงไม่ควรฝืนลุยนะครับน้ำสูงถึงครึ่งล้อนี่ถือว่าสูงละไม่เห็นพื้นถนนชัดเจนเนี่ยไม่ควรขับผ่านอย่าเสี่ยงต่อมาก็คือเว้นระยะห่างหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราจี้คันหน้าเกินไปเนี่ยน้ำจะซัดเข้าเครื่องยนต์เราได้นะครับแล้วก็คงรอบเครื่องให้นิ่งให้สม่ำเสมอไว้ก่อนอย่าเร่งนะครับไม่เปลี่ยนเกียร์บ่อยรักษารอบเครื่องให้คงที่เพื่อให้รถผ่านน้ำได้อย่างต่อเนื่องเห็นคลิปไหมฮะ
0: ค่ะ
2: โอ้รถยี่ห้อหนึ่งนี้วิ่งตะลุยน้ำเกือบครึ่งคันเลยเกินหนึ่งล้อเกินล
0: ้
2: อ
0: รถเล็กด้วยนะ
2: รถเล็กด้วยแล้วเขาวิ่งสามารถทะลุผ่านน้ำได้เลย
0: คืออย่าจอดนะ
2: เขาใช้ความเร็วคงที่ไง
0: ใช่
2: นี่ไง
0: ก็คือถนนเส้นนั้นน่ะมีคันนี้วิ่งคันเดียว
2: ใช่
0: มันก็อาจจะรอดไปได้ไง
2: ครับ นะโอ้โหนี่ปาฏิหาริย์อาจจะเกิดได้ถ้าท่านบริหารจัดการให้ดีนอกจากนั้นครับถ้าถึงที่หมายแล้วให้เช็คเบรกดูด้วยเพราะว่าหลังผ่านน้ำมาหมาดๆเนี่ยลองเบรกดูเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกแล้วก็เช็คว่าทำงานปกติหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหากมีอาการผิดปกติให้ตรวจเช็คทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสั่นเบรกแปลกๆเสียงดังควรหยุดตรวจเช็คทันทีนะครับดีกว่าไปหยุดกลางคันกลางลำน้ำนี่จะเป็นการสุ่มเสี่ยงมากว่ารถท่านอาจจะเสียหายเยอะนะฮะโอ้โหแล้วหลังน้ำรถนี่น่าจะมีรถที่เอาไปซ่อมแซมเยอะเลยทีเดียวนะพี่กบ
0: ค่ะในหลายพื้นที่นะคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ไหนจะน้ำป่าไหลหลากมาอีกนะคะน้ำที่ท่วมแล้วก็ขังยังรอระบายก็มีอีกเยอะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะมีถนนซุดตัวค่ะรถตกลงไปในหลุมเลยนะเห็นจากภาพข่าวเนี่ยมันเป็นหลุมแบบเหมือนตักขนมคกอ่ะคุณนึกอ่ะเอาไอ้ที่ตักไอศกรีมมาตักถนนออกไปเป็นรูแบบนั้นใหญ่ถึงขั้นรถเนี่ยตกลงไปได้ทั้งคันอ่ะใหญ่ขนาดนั้นนะคะทางหลวงชนบทสายรอยอรอเรือยอยักษ์3004คือระยองนั่นแหละค่ะระยอง3004นะคะสะพานชากคอกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวค่ะพร้อมกับกำหนดเขตห้ามเข้าออกเด็ดขาดแล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านเส้นทางนั้นก็อาจจะต้องเลี่ยงค่ะแล้วก็ใครที่อยู่จังหวัดระยองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวบอกว่าอะไรนะเขื่อนจะแตกอะไรแบบนี้นะคะคลองระโอกใช่ไหมคลองระโอกตอนนี้เนี่ยข่าวออกมาบอกว่าคลองระโอกเนี่ยไม่ได้แตกนะตอนนี้นะคะจุดเขาไปเจอจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำตำบลทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลน้ำเป็นนะคะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสเกินความจุอยู่ที่ 112.20% จำเป็นต้องระบายน้ำค่ะแต่จากภาพที่เราเห็นเนี่ย นะคะเขื่อนตัวสะพานอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถนนเนี่ยมันถูกกัดเซาะจากน้ำที่ค่อนข้างแรงนะคะไหนจะน้ำฝนตกลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินตำบลน้ำเป็นนะคะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็ต้องรอประกาศด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายด้านท้ายน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านได้สั่งการไปแล้วนะคะให้ทางท่านอธิบดีกรมชลประทานค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะลงพื้นที่ไปที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะที่มีข่าวบอกว่าเอ๊ะอ่างเก็บน้ำนี่มันจะแตกหรือเปล่าจริงๆตอนนี้ก็ซ่อมแซมนะคะเพื่ออำนวยการแก้ไขซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นคือกำแพงเนี่ยมันชำรุดเขาก็ไปซ่อมแซมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แต่ว่าต้องตั้งรับในความปลอดภัยของตัวเองก็คือรอประกาศนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าน้ำมาเนี่ยน้ำจะท่วมเขาก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวระยองแล้วก็ยังมีกาญจนบุรีด้วยนะคะกาญจนบุรีสระแก้วก็หนักเหมือนกันสระแก้วปราจีนบุรีนะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่เลยค่ะ
2: ครับผมทางฝั่งตอนเหนือสักเล็กน้อยเรื่องของน้ำเนี่ยจะมาพร้อมกับความอันตรายของการปนเปื้อนเหมือนกันนะครับในส่วนของภาคตะวันตกเนี่ยที่กาญจนบุรีก็มีการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับบริเวณฝายเก็บน้ำใสบริเวณบ้านเหมืองสองท่อตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิที่กำลังโดนน้ำป่าอยู่ในวันนี้เนี่ยนะฮะกำลังได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากแต่ขณะเดียวกันอีกหนึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็คือความกังวลเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักที่อาจจะมากับน้ำและก็ตะกอนหลังจากเกิดน้ำป่าในพื้นที่จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายพบว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับยังไม่สรุปว่าปลอดภัยจากการปนเปื้อนนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องนำตัวอย่างน้ำและตะกอนดินไปตรวจวิเคราะห์ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีความเสี่ยงนะครับเก็บตัวอย่างทั้งน้ำและตะกอนดินไปตรวจหาการปนเปื้อนหลังจากการแพร่กระจายของโลหะหนักโดยวางจุดตรวจให้ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำซึ่งใช้เป็นจุดอ้างอิงบริเวณหน้าฝายที่ชำรุดและพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำและตะกอนในแต่ละจุดสำหรับที่มาของการเข้าตรวจสอบนะฮะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้รับแจ้งข้อมูลจากเพจข่าวจึงประสานงานกับองค์การในท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำและก็ตะกอนดินเพราะว่าในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีการปล่อยของเสียสารเคมีลงไปคุณภาพน้ำคุณภาพดินก็ต้องมีการตรวจสอบกันพอสมควรใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะร้องเรียนเรื่องของน้ำที่อาจจะถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีโลหะหนักเนี่ยเหล่านี้นะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะตอนนี้ในขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะแจ้งร้องเรียนมาได้นะฮะที่สายด่วน1555นะฮะหรือเป็นก็อาจจะสามารถแจ้งร้องเรียนในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปเพราะเรามีเครื่องมือในการที่จะเข้าไปตรวจสอบมีการบริหารจัดการในส่วนนี้อยู่แล้วนะฮะมีเครื่องมีอุปกรณ์มีบุคลากรในการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และจะส่งผลพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่สถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วเนี่ยเรื่องของการปนเปื้อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
0: ใช่ค่ะก็ย้ำเตือนกันนะคะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ของใกล้ๆกับแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่น้ำแม่กลองนะคะเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่ามีประกาศมาแล้วในบางพื้นที่อย่างเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมก็เฝ้าระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็จังหวัดที่ต้องระวัง8จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วยค่ะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะค่ะเซฟครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะ 13:58 นาทีรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการต่อไปไม่ใช่รายการเป็นครม.นะคะแถลงจากครม.
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นั่นเองในช่วงต่อไปมาดูกันว่ารัฐบาลจะเตรียมการเยียวยาเรื่องของอุทกภัยอย่างไร
0: มีมาตรการอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนนะคะเตรียมติดตามรับฟังได้เลยค่ะตอนนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: อ วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการแถลงมติการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันนี้อยู่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับโดยในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: เวลาดำเนินการโครงการเนื่องจากว่ามีการส่งพื้นที่ล่าช้านะครับก็คือโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยง2ระบบนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วในสัญญาเดิมเนี่ยจะมีการแล้วเสร็จนะครับในปี2569-70นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นปี2572นะครับแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วไม่อยากให้ขยายเวลาอีกนะครับทางกรมชลประทานผู้รับผิดชอบงานก็ได้ให้ข้อมูลว่าสัญญาระบายน้ำจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี2571เพราะฉะนั้นโครงการบางบานบางไทรจะรับมือกับภาวะกับระดับน้ำกับหน้าน้ำในปี2571ได้นะครับและมติครม.คือจะไม่ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับโครงการนี้ครับต่อครับในการเงินงบกลางสำหรับปี2569ที่เหลืออยู่นะครับในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในการนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินะครับงบกลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,731,666,600 บาทนะครับให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ปภ.เร่งประสานงานสำรวจนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท้องถิ่นและกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินการเอานำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับนี่คือมติครม.ในส่วนสำคัญที่ผมมาสรุปวันนี้นะครับในส่วนมติครม.ที่เหลือนะครับก็จะมีรองโฆษกรัฐบาลนะครับท่านรองโฆษกฤทธิดานะครับจะมาให้ข้อมูลต่อนะครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะทุกท่านผู้ชมผู้ฟังและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลายเรื่องประเด็นสำคัญด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากเรื่องแรกนะคะครม.เห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะ ื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างกฎหมายสถานที่พักแรมฉบับใหม่เพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะเปิดทางให้ที่พักรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลบูติคโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักแบบ sharing economy สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นค่ะหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในกับที่พักทุกประเภทนะคะแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งการขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีระบบซูเปอร์ไลเซนส์สำหรับกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายๆที่หลายๆหน่วยงานนะคะโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการค่ะหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์ค่ะเป้าหมายคือให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวค่ะอีกเรื่องค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันและทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นสาระสำคัญคือจะรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติด้วยค่ะที่ระบบสามารถดำเนินการและทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดทางให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารค่ะเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะแต่จะขอพูดสั้นๆเพียงแค่2หน่วยงานเท่านั้นนะคะในส่วนอื่นจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น4ตำแหน่งด้วยกันค่ะได้แก่นายวิชพิพลติวะตันสกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีก3ตำแหน่งจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แก่นายวิทวัฒน์อัจมาวัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานายสุรพงษ์เอิ่มอุทัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและนายนิตินาชิตดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะในรายละเอียดประเด็นอื่นนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: ครับสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO Council ค่ะในการประชุมสมัชชา ICAO สมัยวิสามัญครั้งที่43ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569เห็นชอบในหลักการให้ไทยสมัครอย่างต่อเนื่องในวาระต่อๆไปโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับผิดชอบด้านเทคนิคและการดำเนินงานขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งความประสงค์สมัครต่อ ICAO และประสานการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกการสมัครครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจาก ICAO จะเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเพิ่มเติม4รัฐโดยไทยจำเป็นต้องเร่งประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนผ่านทางการทูตและเวทีพหุภาคีโดยมีเป้าหมายแจ้งการสมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะการเข้ามามีบทบาทในคณะมนตรี ICAO จะช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศยกระดับการกำกับและดูแลอุตสาหกรรมการบินเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงพัฒนาบุคลากรความรู้ด้านการบินค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางบก มุ่งกระจายอำนาจด้านการขนส่งให้กับท้องถิ่นและจังหวัดตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการขนส่งสอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจสภาพพื้นที่มากขึ้นสาระสำคัญคือเปิดให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้พร้อมเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมในการขนส่งทางบกประจำจังหวัดในการกำหนดและพิจารณาเรื่องสถานีขนส่งรวมถึงเพิ่มบทบาทนายทะเบียนและอปท.ในการจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งในจังหวัดการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตจากส่วนกลางเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบขนส่งและทำให้บริการประชาชนได้คล่องขึ้นค่ะโดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลตามกฎหมายส่วนเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความบันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทยร่างบันทึกความเข้าใจค่ะร่างบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามโดยสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ซึ่งต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้แทนฉบับเดิมโดยขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการขนส่งให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งทางบกโลจิสติกการขนส่งทางรางการบินและท่าอากาศยานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนร่างบันทึกความเข้าใจเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนมติครม.ต่อไปขอให้เป็นท่านรองภัทรรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะมติแรกของดิฉันค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม596หน่วยใน4จังหวัดได้แก่สกลนครเลยภูเก็ตและนราธิวาสค่ะวงเงินรวม 439.225 ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้แต่ยังไม่พร้อมซื้อบ้านโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุให้มีคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพที่มีราคาใจไหวค่ะค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหรือรีบสร้างภาระหนี้เพื่อซื้อบ้านในทันทีค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบ้านเช่าแต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริงทั้งตัวอาคารพื้นที่อาคารจึงออกแบบตามหลัก Universal Design ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะสำหรับเงินทุนระยะแรกนะคะการเคหะแห่งชาติจะนำเงินคงเหลือจากโครงการบ้านเอื้ออาทร 314.340 ล้านบาทมาใช้ก่อนส่วนวงเงินที่เหลือจะดำเนินการตามโครงการต่อไปค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีทางเลือกในบ้านมากขึ้นเพราะบ้านที่มั่นคงนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของค่ะแต่ต้องเริ่มจากบ้านที่ดีปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2572เพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิตอลและ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเรียนการสอนการทำงานและการใช้ชีวิตจริงค่ะจากเดิมนะคะโครงการจะเน้นระบบ e-portfolio ค่ะแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและประเมินทักษะของตัวเองและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะแต่การสอน AI นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขาดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์และคนค่ะโครงการนี้จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและได้ฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนั้นนะคะจะพัฒนาทั้งครู ผู้บริหารศึกษานิเทศวิทยากรแกนนำในทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงพัฒนานักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงค่ะอีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับพีซ่า 2,529 ซึ่งจะมีการประเมินหมายด้านมีเดียและ AI literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องเคาะข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบทั้งเครื่องมือโรงเรียนครูที่ใช้เป็นไปจนถึงเด็กคิดเป็นค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างค่ะและจะไม่สร้างช่องว่างใหม่นะคะทำให้เด็กไทยพร้อมสำหรับโลกการเรียนรู้และโลกทำงานในอนาคตใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับในการแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมอาจจะขอเพิ่มเติมในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เป็นรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อสั่งการที่ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นๆแล้วนะครับในกรณีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายด้วยนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของนายกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าราชการต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับและในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของราชการนะครับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานและนายและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้ทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการต่อไปครับนี่คือรายละเอียดของมติครม.แล้วก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับในตอนท้ายนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของกรณีน้ำท่วมอีกสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมของข้อมูลจากเมื่อเช้าที่มีคำแถลงออกไปแล้วนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับได้มีแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อเช้าจากคำแถลงคือเมื่อคืนมีฝนตกที่ในพื้นที่กำแพงเพชรเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนที่อยู่รับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับลงมาที่เจ้าพระยาและตรงนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อมารวมกับแม่น้ำน่านซึ่งทรงตัวก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกเติมมาที่ด้วยแม่น้ำสแกกรังที่ผ่านอุทัยธานีมาซึ่งมีฝนตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับน้ำที่ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับในการประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทางที่ประชุมได้มีมติให้นะครับจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปล่อยน้ำอยู่ที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในปัจจุบันนี้ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมการปล่อยน้ำขึ้นสูงสุดได้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดโดยที่ดูสถานการณ์นะครับไม่ได้ปล่อยเพิ่มขึ้นทีเดียว200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับการดำเนินการตรงนี้นะครับใน200ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดทีเดียวจะทำให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนจะมีลำดับระดับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ30เซนติเมตรดังนั้นแล้วพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือรับน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าปล่อยน้ำเต็มกำลังคือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรจากเดิมครับในการนี้นี่เองทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนก็ได้มีการเน้นย้ำครับว่าให้ดำเนินการนำน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำนะครับในแบบก้างปลาให้ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต้องยึดหลักว่าให้ดูการเก็บเกี่ยวของประชาชนด้วย ดยส่วนใหญ่แล้วในวันที่30นี้จะมีการเก็บเกี่ยวทางการระบายน้ำออกด้านข้างก็จะมีผลมากขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำที่เข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปล่อยลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในการผ่านที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าปัจจุบันนี้น้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ยังมีระดับน้ำที่ยังรองรับได้อยู่ถึง 1.8 เมตรนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่ชาวกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและมีการสูบน้ำออกทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานนะครับมีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นี่เองก็จะมีการผ่านน้ำแล้วก็มีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้วก็เป็นคำยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างนะครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างเท่าถึงทั่วถึงและปลอดภัยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับโดยทีมคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งก่อนการประชุมมีเรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายแล้วก็สั่งการเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการสั่งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับดูแลพื้นที่น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครครับส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาวชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับวงเงิน 165,000 ล้านบาทเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบรรเทาผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัตินะครับขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO Council ด้วยนะครับ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีมติที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบกลาง 2,569 นะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะเพื่อให้นักศึกษาที่หลุดออกจากนอกระบบได้กลับเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพ.ร.บ.สถานที่พักแรมพ.ศ.ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีมติอนุมัตินะคะหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีอำนาจค่ะในการยื่นขอใบอนุญาตการขนส่งได้แล้วก็เพิ่มบทบาทของนายทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนในการขออนุญาตจากส่วนกลางด้วยค่ะรวมถึงคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าในผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 2-3,000 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีทางเลือกในที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีมติเห็นชอบโครงการการศึกษาดิจิทัลนะคะเพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน มีการพัฒนาครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถึงแห้งนะฮะแบบ 100% นะครับก็ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยยังไม่ลดลงนะครับก็อยู่เรียกว่าทรงๆดีกว่าครับ
2: ค่ะคือตอนนี้คนที่อยู่ใกล้คลองเหมือนใกล้คลองแสนแสบใกล้คลองประเวศบุรีรมย์ในกรุงเทพเนี่ยคนที่ใกล้คลองนี่คือยังหนักอยู
3: ่
2: แต่คนที่ห่างคลองไปนี่ก็ดีขึ้นก็คลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือคนที่อยู่ติดชิดติดคลองนี่ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมท่านนะ
1: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ
3: ค่ะแนวทางการระบายน้ำในบริเวณของคลองต่างๆที่ในส่วนของที่ท่านดูแลตรงนี้ค่ะแนวทางการระบายอย่างไรคะณวันนี้ค่ะ
1: คือตั้งแต่เราได้เตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอาทิตย์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเรามีสถานีสูบน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำวางตามจุดต่างๆที่เรามีแผนไว้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีที่เราป้องกันนะฮะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เกิดไม่ผิดปกติครับก
2: ็
1: คือปริมาณน้ำฝนที่ลงมาเยอะนะครับรวมถึงกับน้ำที่มันขึ้นมาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับและเร็วๆมากมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงออกปากคลองรังสิตได
2: ้
1: ครับ
3: ค่ะ
2: มันเหมือนกับว่า

0: สำคัญแต่ถามว่าท่านครับถ้าเรามองไปถึงอนาคตไหมว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นความเชื่อมต่อกับกรุงเทพนครมันจะต้องปรับมันต้องแก้อะไรยังไงที่จะแก้ให้มันได้แบบถาวรนะครับ
1: จริงๆปัญหาของรังสิตเนี่ยก็คือเพราะอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ที่คลองรังสิตประยุรศักดิ
0: ์
1: ที่ระบายน้ำออกเจ้าพระยาดังนั้นปัญหาก็คือการบูรณาการเรื่องระดับน้ำในคลองรังสิตซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ทันนะครับซึ่งตรงนี้เองทางเทศบาลเองเนี่ยเรามีแผนที่จะป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พยายามสูบออกทางแม่น้ำนะครับไม่ว่าเราจะเอาทำระบบดีขนาดไหนแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ของเราในการที่จะตัดผ่านน้ำออกไป
0: ถ้าให้ชาวบ้าน
1: ต้องฝากกรมชลประทานครับ
0: ถ้าให้ชาวบ้านนึกภาพออกว่าคลองรังสิตพยุนศักดิ์คือคลองอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าจากฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเส้นถนนรังสิตนครนายกแล้วก็คลองนั้นใช่ไหมครับที่คู่กันไปใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับคลองที่คู่ขนานเส้นรังสิตนครนายกครับตลอดเส้นเลยครับ
0: นั่นแหละคือคลองรังสิตประยูรศักด
2: ิ์
0: ที่นี้ท่านครับ
1: ครับ
0: เราดูเหมือนว่าน้ำที่ปล่อยลงมาหรือที่ตกลงในพื้นที่แล้วมันจะต้องไหลเทออกเจ้าพระยาและจะต้องผ่านประตูระบายน้ำของเทศบาลนครรังสิตเหมือนจะเป็นที่รับน้ำก่อนจะเราไปจะออกสู่เจ้าพระยาถูกต้องไหมแล้วเราไม่มีความคิดที่จะเอาน้ำไม่ให้เข้ามาทางในเทศบาลน่ะแต่ว่าให้มันไปออกบางปะกงออกไปทางประตูน้ำไปทางโน้นไปเลยได้ไหมท่านนะ
1: จริงๆคือทำได้ครับคือออกละพีพัฒน์นะครับแล้วผ
0: ่
1: านออกทางด้านบางปะกงซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานฝั่งเหนือนะฮะแล้วก็ตรงของส่วนรังสิตเองตรงนี้จะเป็นของกรมชลประทานฝั่งใต้ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะซึ่งโดยปกติจากการประสานงานเราเนี่ยก็มีการผ่านน้ำไปลงทางด้านบางปะกงนะครับ
0: แต
1: ่เนื้อน่าจะเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ผ่านออกไปเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลแล้วก็ได้ติดตามนะครับก็คือทางด้านแปดริ้วทางด้านบางปะกงเนี่ยก็เต็มพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเยอะมาก
0: ผลักไม่ออก
1: ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะผลักดันออกไปทางนั้นได้อีกนะครับมันก็เลยมีการที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ลำคลองหลวงพันยะลำลูกกาเนี่ยก็เลยต้องมีน้ำเนี่ยมาลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพื่อระบายออกไปน้ำเจ้าพยา
0: คือถ้าเราดูจากแผนที่น้ำนะครับท่านครับว่าเส้นหลักๆเนี่ยรังสิตประยุรศักดิ์ก็ออกเจ้าพยามาปทุมธานีออกเจ้าพยาเห็นไหมน้ำมันจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกถูกต้องไหมครับทิศทางคลองนะฮะไอ้คลองแสนแสบก็จากตะวันออกมาตะวันตกเล่นน้ำเข้ามาเข้าเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมนะครับจากลาดกระบังมาจากเชิงเซาลาดกระบังมาก็มาพระโขนงเนี่ย
2: ก็คือมาบรรจบเข้าเมือง
0: มันไหลมาทางนี้หมดเลย
2: สามเส้น
0: พอไหลมาทางนี้ปั๊บมันก็กว่าที่น้ำจะออกเจ้าพระยาได้เนี่ยมันก็เลยต้องออกไปทันก็ต้องล้นตลิ่งไปทั้งสองฝั่งท่วมชุมชนทั้งสองข้างใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะผลักออกไปทางโน้นแหละอย่าไปทางบางปะกงไม่ใช่ว่าผลักน้ำให้เขาไปให้น
2: ะ
0: แต่ว่ามันจะต้องแบ่งน้ำไหมล่ะครับท่านครับอนาคตมันใช่ไหมฮะ
1: ต้องแบ่งใช่ครับ
2: เมื่อสักครู่
1: ท่
2: านบอกว่า
1: แบ่งไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เต็มไปหมดแล้ว
0: เต็มไปหมดเลย
2: เมื่อสักครู่ท่านบอกมี2ประเด็นหลักๆเลยที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่ต้องบูรณาการเรื่องระดับน้ำแต่เราได้สะท้อนปัญหาตรงนี้เพื่อเป็นการประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็ให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ครับเราสะท้อนตลอดนะฮะแล้วเราก็หารือเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี65
0: ครับ
1: นะครับเรื่องของน้ำในคลองที่มีระดับสูงขึ้นผิดปกติโดยที่ฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็คือแล้วพอฝนตกเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีขอดบทเรียนต่างๆนะครับเราก็ทำระบบเซ็นเซอร์น้ำระบบที่คอยสังเกตการเรื่องน้ำเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายพอในการหน้าที่ของการบริหารงานการจัดการน้ำเนี่ยที่การผ่านน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือเราก็ทำลงสูบน้ำนะครับทำระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะครับก็จากการประเมินเนี่ยในสิ่งที่เราได้พัฒนามาในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยนะฮะสามปีกว่าสี่ปีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าบางจุดเนี่ยที่เคยเกิดน้ำท่วมขังก่อนเลยอย่างเช่น200ปีอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นมาประมาณเกือบ30ปีนะครับเวลาฝนตกก็จะตกก็จะท่วม

0: ําก่อนที่แรกเงี้ยฮะณป
1: ั
0: จจุบันก็200ปีไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็เท่ากับว่าบางจุดที่เราได้บริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะครับผลกระทบก็น้อยลงนะครับ
2: อันนี้ชาวบ้านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเข้าใจบ้านนายกก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นนี่ชาวบ้านชมมานะเขาฝากชมมานะท่านนะ
3: ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อคร
2: ับชาวบ้านฝากชมมาปีนี
0: ้ให้กันครับ
2: รัตนโกสินทร์200ปีน้ำนิดหน่อยนะครับก็เอาอยู่ท่านครับสุดท้ายถามท่านอย่างนี้ครับว่าถ้ารัฐบาลสามารถผ่านโครงการชัยนาทป่าสักและไปออกอ่าวไทยได้เนี่ยเส้นนี้จะช่วยในพื้นที่รังสิตหรือว่าปทุมธานีในโซนนั้นยังไงได้บ้างครับอยากให้เกิดไหม อยากให้เกิดหรือเปล่าครับ
0: คือถ้าทำบูรณาการวางแผนที่ผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในหลักๆน่าจะเป็นของในส่วนของตรงกลางของปทุมมากกว่าทางเจ้าพระยาหรือตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยของนครรังสิตเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เข้ามาได้รับผลกระทบเกิดตรงนี้เท่าไหร่มันอาจจะกระทบเรื่องของการผันน้ำการระบายน้ำลงเจ้าพระยาอย่างเช่นตอนนี้ฮะน้ำทะเลมันเริ่มหนุนนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยลงมาเยอะนะครับซึ่งก็จะทำให้การระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าช้า
2: พอน้ำเจ้าพระยาปล่อยมามันหนุนมันก็มาจ่ออยู่ที่ประตูน้ำของเทศบาลนครรังสิตอีกเหมือนกันถูกต้องไหมครับไอ้ทางนี้ก็มาทางโน้นก็มาจ่ออยู
0: ่ใช่ครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ได้ครับท่านครับ
0: ทุกอย่างถ้าเกิดมีช่องทางมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ
2: แ
0: ต่ในอนาคตผมก็ต้องมองว่าบางทีเราอาจจะต้องมีระบบป้องกันน้ำนะครับในการที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยให้มากขึ้นว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะของทั้งประเทศมากขึ้นนะครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านนายกตรีลุกนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับกลับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: จะได้เห็นภาพนะครับของเทศบาลนครรังสิตนะครับก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่าเขาอยู่เหมือนกับเมืองปากน้ำสมุทรปราการไอ้ทางโน้นก็เจ้าพญาเข้าไอ้ทางนี้ก็รังสิตนครนายกตั้งแต่รังสิตไปติดบางปะอินพะยุหนั่นแหละเท่านั้นแหละแล้วก็ประตูน้ำอยู่ตรงนั้น
3: มาบรรจบกันในจุดเดียวกันนะทั้ง3จุดเลย
2: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตามครม.น้องฝนช่วยดูให้หน่อยว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเขาผ่านอนุมัติโครงการคลองใหม
3: ่
2: ชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยไหม
3: ค่ะ
2: มันเป็น2ช่วงอยู่นะครับจากจังหวัดชัยนาทมาถึงป่าสักนี่ประมาณ134กิโล
3: ค่ะ
2: และจากที่ป่าสักสระบุรีไปออกที่อ่าวไทยไปทางบางปะกงอ่ะนะ
3: ค่ะ
2: 136กิโล2ส่วนนี้นะครับประมาณสัก296กิโลนะครับถ้าจะมีการขุดคลองใหม่มันมี2ส่วนก็คือคลองที่มันมีเดิมอยู่แล้วก็ปรับปรุงกับ2ก็คือคลองนี้ต้องขุดใหม่โดยเฉพาะสระบุรีไปที่อ่าวไทยนะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณ 160,000 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวเราไปที่คุณดำรงนะครับอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนี่ย
3: เขตสะพานสูง
2: นี่โดนตั้งแต่คืนแรกเลย
3: น้ำท่วมเลย
2: ยังไม่ต้องตื่นมาดูตอนเช้าน้ำเข้าบ้านตั้งแต่กลางคืน
3: วันเสาร์ที่ท่วมหนักๆทั้งคืนเลยนะตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้ว
2: พี่ดำรงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ดำรง
4: สวัสดีครับ
2: นี่สื่อมวลชนเก่านะได้หนีน้ำออกจากบ้านหรือยังอยู่ที่บ้านครับ
4: ออกมาเมื่อวานคืนละน้ำเข้ามาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ไม่ได้นอนครับน้ำเข้ามาค่อนข้างเร็วมาก
2: เข้าคืนวันศุกร์ประมาณสักกี่ทุ่มครับคืนวันศุกร
4: ์เริ่มน้ำจะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มฮะ
2: อันนั้นคือเข้าบ้านเลยเข้าตัวบ้านเลยใช่ไหมครับ
4: เข้าตัวบ้านเลย
2: เพราะที่บ้านคืนวันศุกร์นะนี่ไม่ใช่เช้าเนอะ
3: คืนวันศุกร์เข้าตัวบ้านเลยเหรอ
4: ปิดคืนฮะ
2: เข้ากลางคืนยังไม่ได้นอนเลยนะน้ำมายังไม่ทันนอนคนอื่นเนี่ยเจอตื่นเช้าขึ้นมาเจอน้ำ
3: อัน
2: นี้ยังไม่ได้นอนเจอน้ำแล้ว
4: ครับ
2: น้ำมาเคาะประตูตั้งแต่ยังไม่ก่อนนอนแล้วจนถึงนาทีย่านตอนนั้นเป็นไงแถวหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นชุมชนใหญ
4: ่ชุมชนใหญ่มากสามรู้สึกจะประมาณ 3,000 ครัวเรือน
2: ครับ
4: เหมือนกับถูกทั้งราชการทอดทิ้งอะฮะแต่ภาคประชาชนเข้าไปช่วย
2: น้ำเต็มทุ่งเลยเต็มหมดเลยใช่ไหม
4: เต็มเลยฮะหัวเข่าจนถึงเอวฮะ
2: ไอ้ถนนเส้นถนนเส้นกลางของไอ้หมู่บ้านขนาดใหญ่ป้ายรถเมล์ตลาดตรงนั้นถนนตรงนั้นเป็นไงครับ
4: ถนนตรงนั้นทำใหม่สูงขึ้นมาแต่ก็ยังท่วมประมาณเกือบหัวเข่าแล้วหมู่บ้านประเภทบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็จะหนักสุดฮะ
2: ครับ
4: ประมาณถึงเอว
2: ถ้าดูกายภาพตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าทำไมถึง3ทุ่มนี่โดนท่วมแล้วนะที่นี่นะคลองจันนี่เช้าตื่นมาเจอนะ
3: ใช่
2: ทีนี้ถ้าจะดูจากที่ผมพยายามนึกภาพดูนะว่าด้านหนึ่งของหมู่บ้านนักกีฬาก็คือถนนวงแหวนตะวันออก
3: เหมือนเป็น
2: กั้นน้ำนึกออกไหมอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปจากชลบุรีศรีนครินทร์ไปชลบุรีนึกออกนี่คืออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือสีกรุงเทพกรีธาตัดใหม
3: ่
2: ที่จะออกไปทางร่มเกล้าออกไปทางสนามบินได
3: ้ะ
2: นะครับมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมเพราะงั้นพอฝนลงตรงนั้นปั๊บมันไปไหนไม่ได้เลย
4: เพราะช่วงหลังชาวหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมั่นใจกรรมการชุดใหม่ก็คือตกแรงยังไงก็ไม่ท่วมเพราะว่าการบริหารจัดการดีคือสูบน้ำลงคลองมันจะมีคลองรอบเลยฮะ
2: ใช่มีคลอง
4: บ้างทับช้างบนไปออกคลองประเวศ
2: ครับ
4: แต่มันจังหวะคลองประเวศนั้นอิ่ม
2: ครับ
4: สูบไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับเข้ามาเพราะว่าที่หมู่บ้านนักกีฬาปี26ใหญ่ๆนะฮะไม่เข้าบ้านคนนะฮะ
2: แต่ตอน26นี่หนักหน่วงไม่เข้าบ้านแต่คราวนี้ มาตั้งแต่3ทุ่ม
4: ปี54ก็ไม่เข้า
2: ครับ
4: ไม่เข้าบ้านมาปีนี้เป็นปีแรกที่ผมอยู่มา44ปี
2: ครับ
3: โ
4: อ้อยู่มา44ปี
2: แล้วในโซนตะวันออกผมคิดว่าถ้านอกจากลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคือน้ำเข้าพื้นที่แรกๆเลยนะครับตอนนี้ลดลงไปถึงไหนแล้วครับ
4: สักผมว่าไม่เกิน5เซนนะ
3: ไม่เกิน5เซน
2: นึกว่าจะหมดแล้วยังอยู่พร้อมเลย
4: ไม่เกิน5เซนนะเนี่ยประชาชนกำช่วยเหลือกันเองนะประชาชนนักการเมืองคือมองข้ามหมดแล้วชาวบ้านตอนนี้ก็รู้สึกมีความน้อยใจก็ออกมาทาง Facebook ทางว่าถูกทอดทิ้งถูกทอดทิ้ง
2: เริ่มจะรู้สึก
4: หมู่บ้านใหญ่มาก
2: หมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่นักกีฬาแหลมทองเมื่อก่อน
4: ครอบครัวฮะ
2: พี่ดำรงไอ้หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาแข่งเอเชียนเกมหรือซีเกมอ่ะตอนนั้นน่ะ
4: ซีตอนนั้นเป็นกีฬาแหลมทองฮะ
2: กีฬาอ๋อตอนสมัยอ๋อเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองปีพ.ศ.เท่าไหร่เขานี่คือหมู่บ้านนักกีฬาพอเขาแข่งกีฬาเสร็จก็เลยให้ประชาชนไปจองบ้านเหล่านี้อยู
3: ่
2: แล้วเมื่อก่อนมีรถเมย์สายเดียวสาย93นู่น
4: ใช่
2: ไม่ธรรมดานะ
4: จะเป็นที่รู้กันว่าน้ำท่วม
2: ใช่เป็นทุ่งอ่ะรอบๆยังเป็นนาข้าวอยู่เลยใช่
3: พี่ดำรงสะท้อนหน่อยว่าตอนนี้ในหมู่บ้านต้องการอะไรบ้างอะฮะ
4: ก็เพราะการช่วยเหลือพวกผู้ใหญ่ที่ติดบ้านนะฮะไม่ยอมไปอยู่ศูนย์ไปช่วยเหลือที่เขาจัดที่โรงเรียนศรีพฤทธาแต่โรงเรียนของกทม.
2: ครับ
4: บางคนก็ห่วงบ้านการเข้าไปช่วยเหลือมันก็มีในกลุ่มประชาชนในนั้นนะฮะที่มีศักยภาพอ่ะก็เอาข้าวเอาปลาต้องการความช่วยเหลือมากเลยครบทุกด้านเลย
2: ครบทุกด้านเลยนะ
4: เพราะว่าขนาดเซเว่นมีอยู่4เซเว่นมีของหมด
3: ตอนนี้หลายที
2: ่แล้วตอนนี้แล้วมันเข้าได้ทางไหนครับพี่ดำรงตอนนี้ทางเส้นไหนเข้าได้ครับ
4: เข้านะฮะเข้าทางคู่ขนานมอเตอร์เวย
3: ์ค่ะ
4: มันจะทางเข้าทางไอ้ลงหมู่บ้านโกลเด้น
2: เข้าโกลเด้นได้แต่เข้ามาปั๊บก็ต้องมาเจอน้ำใช่ไหมครับมาเจอน้ำใช่ไหม
4: จอดฮะจอดแล้วก็เจอน้ำแต่ใกล้สุด
2: ใกล้ที่สุดก็คือเข้าเรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเข้ามาทางหมู่บ้านตรงนั้นแต่ว่ามาปั๊บก็ต้องหยุดเจอน้ำนะครับ
3: อ
2: ันนี้แหละน่าจะมีเรือของฐานเรือเนี่ย
3: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: เอาของเข้าไป
4: ไม่เห็นฐานเรือนะฮะ
2: คือเมื่อกี้ผมก็ถามให้แล้วนะพี่ดำรงเมื่อกี้ฐานเรือเขารับมอบหมายอยู่ฝั่งทนแล้วฝั่งทนน้ำมันไม่เยอะ
3: 1696สายด่วนกองทัพเรือ
4: ทางหลังรามตรงโอสถสภามีทหารเรือไปแจกอาหารด้วย
2: ครับ
4: บ้านเพื่อนเมื่อวาน
2: ครับ อ่ะได้ครับพี่ดำรงครับก็ให้เห็นว่าตอนนี้นะเขตสะพานสูงตรงนั้นไม่ไกลกับสำนักงานเขตเนาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 3-4,000 หลังคาเรือนยังต้องการความช่วยเหลือในทุกด้านนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับไม่กำลังใจครับพี่ดำรงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับพี่ดำรงทักไลน์มาบอกว่าตั้งแต่3ทุ่มว่าน้ำเข้าบ้านค
3: ื
2: นวันศุกร์อ่ะ
3: โอ้ย
2: ฮะเธอยังอยู่งานเลี้ยงอยู่เลยมั้งคืนวันศุกร
3: ์ฝนไม่ได้ไปแต่ว่าเนี่ยก็ตกทั้งคืนเนี่ยจนชุ่มฉ่ำวันเสาร์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวัน
2: แล้ววันนี้น้ำเพิ่งลงไป5เซน
3: เออจริงๆเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านยังไงดีบางคนห่วงบ้าน
2: ยากครับยาก
3: ไม่อยา ยากออกจากบ้านห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้าน
2: ทุกที่เหมือนกันหมด
3: นะฮะ
2: ไม่ไปฉันอยู่ที่นี่ฉันเกิดมาคือก่อนน้ำท่วมก็บอกเฮ้ยฉันอยู่มา80 90ปีฉันอยู่มาน้ำไม่เคยท่วมไม่ออกพอน้ำท่วมปั๊บฉันก็ไม่ออก
3: จนกระทั่งบางบ้านนี่ไปอยู่บนหลังคาเรือน
2: จนไม่ไหวจนไม่ไหวไอ้คนเข้าไปช่วยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
3: นะฮะก็ต้องลำบากกว่าเดิมอีกนะ
2: ใช่นะครับเพราะว่าถ้าคือถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ได้แต่เขาจะขาดเสบียงขาดอาหารเหมือนแฟลตทั้งเคหะล่มเกล้าเคหะคลองจันทร์นะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมแฟลตนี
3: ่
2: แต่ว่ามันท่วมบริเวณพื้นที่ข้างล่างทั้งหมด
3: ที่จะเดินออกไปเนี่ย
2: เขาออกมาก็ไม่ได้ไอเราจะเข้าไปก็ไม่มีเรือ
3: ยาก
2: ใช่ไหมเขายากพอยากเสร็จปั๊บเขาก็ถูกตัดลำพังคนที่อาศัยอยู่ตามแฟลตเนี่ยหลักๆก็คือว่าเลิกงานตอนเย็นซ
3: ื
2: ้อกับข้าวไปกินที่ห้อง
3: ใช่
2: นะหุงข้าวกินที่ห้องเสร็จปั๊บก็เช้าก็ออกไปทำงานนะครับมันแทบจะไม่มีเสบียง
3: ใช่
2: พอน้ำท่วมปั๊บมันไม่มีอะไรนะ
3: อันนี้ก็เดือดร้อนนะหลายๆพื้นที
2: ่ใช่
3: เราไปอีกหนึ่งเขตดีไหมคะพี่
2: ครับไปคุยกับประธานชุมชนนะคุณสมพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสมพงศ
3: ์สวัสดีค่ะคุณสมพงศ
1: ์ครับสวัสดีครับครับผมสมพงศ์อ่อนกระพุนครับผม
2: คุณสมพงศ์นี่อยู่แย้มชุมชนอะไรนะ
1: ชุมชนธนธานีครับ
2: หมู่ธนธานี
1: ธานีนวมิน163ครับ
2: นี่ส่งมาเนี่ยเขาส่งภาพไปนี้มา
3: อ๋อ
2: ไอ้บ้านเขาเนี่ยถังแก๊สลอยน้ำหมดเลย
3: โอ้โห
2: ผมยังสงสัยว่าถังแก๊สมันหนักมันลอยน้ำเหรอมันเชื่อน้ำลอยเล่นแก๊สถังไม่มีแก๊ส
3: กระแสน้ำแรงขนาดนั้นจนทำให้ถังแก๊สลอย
2: หนักสุดน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ครับในชุมชนครับ
1: ในชุมชนประมาณ80เซนติเมตรครับ
2: 80ประมาณ8เซนเกือบเม็ดน่ะนะก็แปลว่าเข้าไปถึงตัวบ้านเข้าไปข้างบนบ้านเลย
1: ข้างในบ้านประมาณ40
3: โอ้ในบ้าน40แล้ว
2: เข้าไปตัวบ้านเลยนะพื้นบ้านขึ้นมา40เซน
3: ข้างนอก80
1: พื้นบ้านเลยครับผมพื้นบ้านพื้นในบ้านครับ
2: อยู่น้ำอยู่แบบนี้กี่วันถึงตอนนี้เป็นยังไง
1: อยู่ขังอยู่ก็ประมาณ2วันเต็มๆ2วันเพราะวันที่3ก็เริ่มลดลง
2: ใครขังมันไว้ทำไมไม่ให้มันออกไป
1: ก็มันไม่ยอมออกไปอะครับเราก็อยากจะ
3: เราเลยต้องออกมาใช่ไหม
1: ใช่ต้องรักษามันไว้ก่อนมันไม่ยอมออกไปไหน
2: ตอนนี้ลงไปแห้งหรือยังครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เริ่มแห้งครับผมเริ่มที่จะทำความสะอาดภายในบ้านกันอยู
2: ่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถนนนวมินใช่ไหมนวมิน
1: นวมิน163ครับ
2: ถ้าจากแยกลาดพร้าวนะครับผ่านเคหะคลองจันทร์นี่คือเส้นนวมินไปออกรามอินทรากม8เส้นนั้นเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับ
1: ช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมากม8หนักมากเลยครับผมรถไม่สามารถผ่านได้เลย
2: แต่ว่าตอนนี้เช็คล่าสุดนี่แห้งแล้ว
1: รถกระบะเริ่มวิ่งได้แล้วครับ
2: ได้แล้วเช็คกับพี่นงพี่หน่วยที่ตลาดตรงกิโล8อ่ะกม8ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ตลาดตรงนั้นก็บอกว่าน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วตอนก่อนนั้นก็น้ำก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ของคุณสมพงศ์ตอนนี้ก็น้ำรถเริ่มทำความสะอาดคนแล้วมีรถจมน้ำจมอะไรบ้างไหมในหมู่บ้าน
3: เสียหายหนักไหม
1: มีส่วนใหญ่จะขยับกันหมดไปไว้ที่สูงหมดไปไว้ที่ในโรงเรียนหมดครับ
3: คือเราเตรียมพร้อมแล้วเหรอ
2: ก็แสดงว่าคืนวันศุกร์ใช่ไหมพอมันลงหนักเข้าน้ำเริ่มขึ้นตอนนั้นยังไม่นอนก็เริ่มเอารถออกอย่างนั้นเหรอ
1: เริ่มเอารถออกเลยครับผมไปเพราะว่าเราเคยผ่านมาครับครั้งหนึ่งแล้ว
3: จะว่าเตรียมพร้อมดี
1: พอเริ่มฝนตกหนักปั๊บก็เริ่มเอาออกเลยครับ
2: เขารู้ว่าเพราะบ้านเขาต่ำน้ำมันท่วมพอน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นปั๊บขึ้นขอบล้อแล้วคงอยู่ไม่ได้ไม่ท่าไม่ดีเอาหนีไปอยู่โรงเรียน
3: ดีนะคะมีการเตรียมพร้อมก่อน
2: ลดความเสียหายลงไปได้เนา
3: ะ
2: แล้วความช่วยเหลือล่ะจากสำนักงานเขตจากอะไรเข้ามาถึงไม่ชาวบ้านขาดแคลนอะไรอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมถึงตอนนี้ครับ
1: ความช่วยเหลือตอนนี้เพิ่งจะได้ข้าวกล่องมา200กล่องเมื่อกี้นี่ยังแจกยังไม่ทันเสร็จเลยครับผม
3: อ้าวเหรอฮะ
1: ได้ข้าวกล่องมาแค่200กล่อง
2: ใครเอามาแจกให้อ่ะครับจะได้ขอบคุณเขาด้วย
1: ทางเขตเอามาให้ครับผม200กล่องและน้ํา200ขวดแต่ถามว่าพอมั้ยมันก็ไม่พอครับผม
3: แล้วยังต้องการอะไรเพิ่มอีกฮะ
1: ก็จริงๆอยากได้ถุงยังชีพนะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันอาหารการกินพอที่จะหากันได
2: ้ครับ
1: ครับถ้าเกิดว่ามีถุงยังชีพพวกไอ้พวกยาน้ําพวก
3: ยารักษา
1: คร
3: ับ
1: ผมยารักษาโรคอะไรพวกนี้ครับผม
3: ครับ
2: เพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยนะมันอันตราย
3: โรคมาที่กับน้ำเยอะ
2: ก็ดูสิวันก่อนนายกรัฐมนตรีไม่ไปไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันคนเป็นโทษนะคนว่าเสียขนาดไหนเนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปไม่มีรองเท้าบู๊ตอ่ะน้องฝน
3: โรคผิวหนังจะความชื้น
2: ใช่ไหม
3: กลัว
2: อันตรายอันตรายได้ครับคุณสมพงษ์ขอบคุณมากสะท้อนปัญหาให้ได้ยินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็เป็นข้อต่อเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายนะครับให้ได้รับความช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดเลยเนาะว่าตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
3: เป็นอีกหนึ่ง
2: พี่เล่าให้น้องฝนฟังนิดหนึ่งเนี่ยพี่เดินลุยน้ำเนี่ยนะตอนแรกพี่ใส่รองเท้าเดิน
3: เพราะว่า
2: น้ำมันถึงเข่าไง
3: ร
2: องเท้าแตะน่ะเพราะว่าไอ้รองเท้าบูทเราใส่รองเท้าบูทในน้ำเราเดินไม่ได
3: ้มันหนัก
2: น้ำมันเข้ามาในบูทไง
3: แล้วมันก็จะ
2: แต่ถ้ารองเท้าแตะเราใส่เดินได
3: ้
2: ทีนี้พอใส่เดินเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปกติไปก็เดินลุยน้ำอ่ะเนา
3: ะ
2: ไปกลับก็2โลก็เดินลุยไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาปั๊บแล้วก็ปกติแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมเท้ามันเจ็บๆฮะ
3: เจ็บๆหรอ
2: ปรากฏว่าไอ้ที่เราใส่รองเท้าเดินเนี่ยมันเสียดสีกับผิวแล้วทำให้มันพองแล้วก็แตกเป็นน้ำถูกไหมแล้วทีนี้มันก็แตกเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้ามันไม่ใช่สำหรับมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแล้วก็จะ
3: โอกาสติดเชื้อโรค
2: ใส่เดินเท้าเปล่าผมคิดว่าสบายกว่าผมจึงใส่เท้าเดินเท้าเปล่าใช่
3: รอฮะ
2: แต่ถ้าเรามีไอ้บูทถึงขานะเขาว่านะ
3: หรือว่าเสื้อที่มันกันน้ำ
2: แต่มันไม่มีไงนาทีนั้นจะไปซื้อที่ไหนหรอ
3: เราก็มันไม่ได้เตรียมพร้อมเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวทีมงานขึ้นก็ได้เนี่ยไปดูที่เซเว่นน่ะตอนนี้ต้องขอบคุณเซเว่นเลยนะเดี๋ยวต้องยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะน้องฝนจริง
3: ๆว่าพี่บอกก่อนเข้ารายการแล้วว่าเนี่ยพอเซเว่นนะทำให้มีอาหารการกินอยู่นะ
2: ถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยสำนักงานเขตกทมมันอยู่ยังไง
3: ตอนนี้เกลี้ยงเชลนะหลายที่เกลี้ยงหมดเลยนะพี
2: ่ผมต้องขอบคุณเลยเนี่ยแล้วเข้าไปในเซเว่นนะ
3: อะไรยังเหลืออะไรยังขาด
2: ไอ้เครื่องใช้ความงามทั้งหมดมีครบ
3: ตอนนี้ไม่ต้องการแล้ว
2: ไม่พร้อมแต่ว่าข้าวสารมีนะหน้าหมู่บ้านผมนะแต่ว่าไอ้ของกินของสำเร็จรูปปลากระป๋องหมดเกลี้ยงเลย
3: เขาเก็บไว้เป็นเสบียงแล้ว
2: แต่ว่าขอบคุณนี่ขอบคุณนี้ด้วยสาพัด
3: ค่ะ
2: ช่วยเติมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ตลอดอ้าวมาม่าบอกเขาเลย เติมให้ตลอดนะแต่มีบางจังหวัดที่ขาดบ้างแต่ก็ยังมาเติมนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องขอบคุณคือผมก็ต้องลุยน้ำมาซื้อไงมาซื้อเซเว่นก็มาซื้อก็เจอน้องพนักงานขายก็เจอเสร็จปั๊บก็วันหลังมาอีกก็เจอเขาอีกเหมือนกัน
3: ก็คนเดิมเหรอ
2: ก็เจอคนเดิมวันไปครั้งที่3อ้าวเธอยังอยู่อีกเหรอต้องถามคำนี้อ้าวแล้วเธอยังอยู่อีกเหรอบอกว่าพี่ดูกลับบ้านไม่ได
3: ้ก็คือเป็นคนที่ต้องอยู่กะได้แล้วก็ที่บ้านเนี่ย
2: 1กลับบ้านไม่ได
3: ้ค่ะ
2: 2ไอ้คนจะมาเปลี่ยนมันก็มาไม่ได
3: ้ใช
2: ่ก็เลยต้องอยู
3: ่ก็ต้องเป็นคนนั้น
2: เราก็ต้องขอบคุณเขาอีก
3: เอ
2: าเราออกนอกกรุงเทพไปนิดหนึ่งนะ
3: ค่ะ
2: ไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็เห็นคลิปท่านในอำเภอบ้านสร้างนะครับท่านเศรษฐวุฒินะท่านก็ออกลุยชาวบ้านตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะไปเยี่ยมเขาก่อนนะ
3: โอ้แต่ตอนนี
2: ้ชาวบ้านเขาทักเฟซบุ๊กในอำเภออ
3: ๋อเหรอ
2: บอกเนี่ยที่บ้านน้ำท่วมตอนนั้นฝนยังไม่เข้ามานะในอำเภอไปหาถึงบ้านชาวบ้านตกใจกลัวว่านายอำเภอจะมาต่อว่า
3: อ๋อเหรอ
2: บอกไม่มาเยี่ยมไปถามท่านนึงก็ได้ครับสวัสดีครับท่านในอำเภอครับ
3: สวัสดีค่ะท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิ
5: สวัสดีครับพี่หนอมคุณฝนครับ
3: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมเท่าที่ผมตามดูท่านนะท่านเตรียมตัวเตรียมชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วขนาดนี้ขนาดเตรียมแล้ววันนี้ล่าสุดเป็นไงครับของบ้านสร้างครับ
5: โอ้ของผมเนี่ยต้องอันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางจังหวัดนะจังหวัดปราจีนโดยพพจังหวัดเนี่ยโดยผู้อำนวยการภัยจังหวัดท่านผู้ว่านี่ท่านมีหนังสือด่วนฉบับหนึ่งนะลงวันที่22กันยาครับพี่หนอมพี่ฝนครับ
2: 22ก่อน23ประกาศเนี่ยนะ
5: 22กันยาเนี่ยครับมาเตือนเลยว่า วันที่23ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับ
3: ค่ะ
5: เพราะนั้นเนี่ยด้วยหนังสือเตือนฉบับเนี้ยพอวันที่23พวกผมเนี่ยร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นลงปูพรมไปหาชาวบ้านเลยว่าเฮ้ยเก็บของเลยเก็บของน้ำยังไม่มาไม่ต้องกลัวเก็บของของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเก็บ
2: นายอำเภอออกไปสั่งชาวบ้านเก็บของเลยยกของเลยเหรอ
5: ผมไปเองด้วยพานำทีมไปเองด้วยแล้วก็กำนันผู้บ้านนายกทุกที
2: ่
5: ผมพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่หนอมคุณฝนพีคที่สุดก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25เนี่ยเช้าเนี่ยทยอยกวาดเก็บหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเย็นวันศุกร์ปุ๊บฝนถล่มหนักเนี่ยพวกผมเนี่ยข้าวของเนี่ยรอดหมดเลยครับไม่มีรถเสียหายไม่แต่คันเดียวครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: คือชาวบ้านคือพูดง่ายๆมาต้อนชาวบ้านนะพอรู้นะกรมอุตุก็เตือน23ถึง27ใช่มั้ยพอมีคำสั่งถึงนายอำเภอเสร็จปั๊บนายอำเภอพากำนันท้องที่ผู้ใหญ่อบต.เทศบาลออกไปนะบอกชาวบ้านคือเลยบอกต้องให้ชาวบ้านร่วมมือถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือคุณจอดรถไว้ทิ้งของไว้น้ำมาเอาไม่อยู่
3: ใช่
2: พอนายอำเภอไปหน่วยงานไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเตือนลูกบ้านทุกคนเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเสร็จปั๊บไม่มีของจมน้ำเลยพูดง่ายๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียใหญ่
5: ๆครับใช่ครับไม่มีแม้แต่คันเดียวอะมอไซค์คันเดียวไม่มีเลยครับ
2: อ
3: ันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากเลยนะแล้ว
2: ในทางปฏิบัติท่านเราฟังกรมอุตุไหมฟังแล้วเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านประสบภัยอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราฟังกรมอุตุแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เฉยๆเราคิดว่าไม่เป็นไรอะและสุดท้ายมันก็เป็นขึ้นมาครับ
5: คืออย่างนี้พี่หนอมผมนี่ยึดถือว่าหลักเนี่ยเกินดีกว่าขาดนะครับเกินดีกว่าขาดก่อนดีกว่า
3: เกินไว้ก่อนดีกว่าขาด
5: หมายความว่าเราต้องเชื่อกรมอุตุเชื่อพอแต่เราต้องลงไปเลยนะไม่ใช่ไม่ลงไปโดยที่ชาวบ้านเขาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม่เป็นไรปีที่แล้วไม่ท่วมปีนี้ก็ต้องไม่ท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็คุ้นชินกับการอยู่บ้านไม่กล้าไม่อยากอพยพกันเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลงไปกระตุ้นว่าเชื่อเถอะขนไปเนี่ยอย่างมากก็เป็นการออกกำลังกายถ้าน้ำไม่ท่วมก็ขนกลับแค่นั้นเองถือว่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับพอเขาเชื่อกำนันที่บ้านลงไปโบสถ์นายกลงไปทุกที่ทำเขาก็เชื่อมันก็เลยรอดมาจากการเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: เกินดีกว่าขาด
3: ชอบคำนี้นะ
2: ชาวบ้านพอเห็นนายอำเภอมากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่มาเขาให้ความร่วมมือใช่ไหมนั่นเขาให้ใช่ไหม
5: โอ้โหเขาให้ความร่วมมือมากครับโดยเฉพาะพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นที่เชื่อถือของลูกบ้านมากนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงกับนายกท้องถิ่นทุกที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำงานสอดประสานกันระหว่างชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เทศบาลกับนายอำเภอเนี่ยมันก็เลยสอดประสานรับกันเพราะนั้นภัยน้ำชุกช่วงวันที่24ถึง27ที่อื่นหนักๆเนี่ยที่นี่ถือว่ารอดครับท่านครับขออนุญาต
2: นายอำเภอเช็คไลน์กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านทุกวันไหมวันละกี่รอบ
5: ให้รายงานวันละ3รอบครับ
3: โอ้โห
5: ว่าน้ำถึงไหนแล้วที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ติดเตียงตรงไหนไหมรีบไปขนอพยพมานะครับอย่างว่าเช้าก็ไปขนอย่างอีกโซนตำบลบางกระเบา 3-4 คนบอกว่าขอมาก่อนน้ำยังไม่ขึ้นแต่ขอมาอยู
6: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณี สู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
13: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสบภาภาครายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: กลุ่มทอผ้ากี่กระทบศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงเสียงกระทบของกี่ทอผ้าดังเป็นจังหวะสะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนที่นี่กลุ่มทอผ้ากี่กระทบยังคงใช้กี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านในการทอผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายทุกผืนด้วยความประณีตและความอดทนตั้งแต่การเตรียมเส้นได้ไปจนถึงการทอทีละเส้นจนกลายเป็นผืนผ้าที่งดงามและมีเอกลักษณ์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและลดความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอนนางสาวกัสมะตามะประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า
2: จากที่ว่าเราไม่มีน้ำทำด้วยพื้นเพชาวทะเลนั่นใช่ไหมไม่มีสวนยางไม่มีอะไรทำนอกจากว่าเป็นแม่บ้านอย่างเดียวคุณสามีออกไปทะเลเพื่อที่ตำบลหรือพวกแม่บ้านทุกคนก็จะคนที่มารับหรือว่าคนที่ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีความภูมิใจที่ว่าตัวเองสามารถหารายได้เสริมเข้ากับครอบครัวได
1: ้คำบอกเล่าที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานอาชีพหากยังพระราชทานศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ผู้คนลุกขึ้นสร้างชีวิตด้วยตนเองวันนี้กี่กระทบยังคงเดินหน้าทอทั้งผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานียังคงมีลมหายใจต่อไปจากกี่ผ้าพื้นบ้านสู่พื้นผ้าแห่งคุณค่าจากสายพระเนตรสู่ชีวิตที่มั่นคงนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรชาวปัตตานีให้มีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับหมุนตามวันประจำเย็นวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้วันอังคารนะครับกลับมาพบกับพวกเรานะพบอาจจะเบื่อพวกเราหน่อยนะเราเจอกันทั้งเช้าทั้งเย็นคุณทรงพลแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับ
1: ยังไม่เบื่อครับยังไม่เบื
2: ่อไม่เบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันแบบนี้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับหมุนตามวันนะครับก็จะพบกันตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหลังจากนี้เราจะพบกันตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาทุกวันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเจอกันจนถึง17นาฬิกานะครับและหลังจากนี้เราจะมาเจอกันถึง16นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งติดตามพวกเราได้นะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับนำทีมโดยบก.ของเราครับคุณทิติมาอินกลับมหัทนะขจรครับช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณชโรธรจัญญานะครับและ Facebook Live ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันนะครับเย็นวันนี้นะฮะก็อัปเดตข่าวสถานการณ์ฟ้าฝนนะฮะแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะฮะมีการปรับของกรมอุตุแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: การรายงานข่าวการภาษาอะไรต่างๆเนี่ยในโซเชียลเนี่ยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ปรับภาษาไม่เหมือนก่อนแล้วเมื่อก่อนใช้ภาษาที่เป็นทางการและเป็นภาษาทางวิชาการ
2: ครับ
1: ก็เลยมีคนติติงว่า
2: เข้าใจยาก
1: สั้นๆเข้าใจง่ายได้ไหมกรมอุตุปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3ชั่วโมงที่แล้วนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขึ้น Facebook นะครับตอนแรกผมก็อ่านดูแล้วก็เฮ้ยกรมอุตุจริงหรือเปล่านะกรมอุตุจริงฮะกรมอุตุโพสต์ว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาในช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะฮะจะมีฝนฝากติดตามข่าวถี่ๆกันนิดนึงนะ
2: ครับเป็นภาษาง่ายๆฟังง่ายๆแต่เข้าใจนะ
1: เข้าใจ
2: รู้เรื่องเลย
1: ว่า
2: ให้ติดตามฝนไว้วันที่5ถึง10นี
1: ้ใช
2: ่นะครับไม่ต้องเข้าใจยากคือฝนมาแน่5ถึง10จบ
1: นะฮะไม่ต้องการรู้ว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหม
2: อันนั้นก็เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ได
1: ้แต่ว่าสามบรรทัดต้องเข้าใจ
2: ครับ
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะมีปัญหาบ้างนะครับล่าสุด57นาทีที่แล้วฮะกรมอุตุโพสต์บอกว่าภาคใต้มีเมฆฝนกระจายตัวเป็นหย่อมเล็กๆดูจากเรดาร์ภูเก็ตแล้วชาวใต้ระวังฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: นี่เห็นไหมดี
2: ก็ชัดเจนดีนะครับผมเห็นอีกเพจนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือเพจไทยคู่ฟ้าตอนนี้เนี่ยมีการทำอินโฟกราฟิกที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะคืออ่านแล้วเคลียร์เลยนะครับอย่างในส่วนของกรณีข่าวต่างๆเนี่ยรายละเอียดก็อาจจะมีอยู่ในแคปชั่นอยู
1: ่
2: แต่ว่าภาพที่สื่อสารออกมาเนี่ยคือรู้เลยว่ารายละเอียดของข่าวคืออะไรนะครับก็มีการปรับไปหลังจากที่เป็นกระแสกันไปนะครับว่ามันมีข้อความที่เยอะเกินทำให้ประชาชนเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจกับสิ่งที่สื่อสารออกมา
1: ใช่นะครับคือบางทีเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาคือหลายหน่วยงานแหละพูดกันตรงๆอ่ะหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นราชการ
2: ครับ
1: นะฮะจะไปใช้ภาษาอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได
2: ้
1: นะกรมอุตุเขาก็มีความเป็นวิชาการมีภาษาในทางอากาศเนี่ยซึ่งเขาทำมานมนานแล้วเนี่ยถามว่าเขาแจ้งเตือนไหมเขาแจ้งเตือนตลอดนะฮะแต่ว่าภาษาที่แจ้งเตือนเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่ทำให้เกิดการตื่นตัว
2: ครับ
1: ไม่เกิดการตื่นตัวแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการตระหนักรู
2: ้
1: นะฮะตรงนี้ก็มีการปรับให้3บรรทัดเข้าใจง่าย
2: ๆ
1: และรู้ว่าต้องทำอะไรนี่คือการปรับของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะอันนี้ต้องขอชื่นชม
2: ครับ
1: นะฮะในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็แจ้งเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนไม่ใช่กรมอุตุหน่วยงานเดียว
2: ครับ
1: กรมอื่นๆหน่วยงานอื่นด้วย
2: กรมเราได้ไหม
1: กรมเราไม่แน่ใจนึกไม่ออก
2: ครับ
1: แต่บางกรมเนี่ยอย่างเช่นกรมบัญชีกลางอย่างเงี้ยหรือว่ากรมสรรพากรอย่างเงี้ยเขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขา
2: ครับ
1: เช่นเรื่องของการเบิกยาในบัญชีหลักยานอกบัญชีเป็นยังไงฮะ
2: นั่นสิ
1: เงินยาในบัญชีหลักเนี่ยคือเบิกได
2: ้
1: ยานอกบัญชีอ่ะคือเบิกไม่ได
2: ้คือบางคนฟังแล้วอาจจะยังไม่เก็ตไม่เข้าใจในสิ่งที่สื่อสารออกมา
1: ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคนในวงการเนี่ยจะเข้าใจราชการเนี่ยอ๋อเข้าใจเงินนอกยานอกบัญชีอ๋อก็คือเบิกไม่ได
2: ้ครับ
1: หรือเบิกได้บางส่วนถ้าในบัญชีเนี่ยเบิกได้หมด มันก็จะมีศัพท์อย่างนี้อยู่บ้างหรือสรรพากรเนี่ยศุลกากรก็จะมีศัพท์ของเขาพิกัดศุลกากรจำกัดเนี่ยเรื่องของการนำเข้าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ภาษาถ้าแปลให้คนเข้าใจง่ายๆชาวนาชาวสวนฟังรู้เรื่องสามล็อกเรื่องฟังเข้าใจก็จะดี
2: ครับ
1: นะฮะ
2: อย่างกรมเราเองเนี่ยคือถ้าเป็นในเพจอย่างเป็นเพจ official นะครับเขาอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าให้ KOL หรือว่ากลุ่มที่เป็นบัญชีที่เป็นcontent creator ของกลุ่ม
1: influencer นั่นแหละ
2: ของกลุ่ม
1: ง่ายๆเนี่ย
2: ก็อาจจะมีการปรับให้เข้าปากของตัว influ เอง
1: นะ
2: หลายคนอยู่ครับ
1: บางทีพูด KOL เดี๋ยวไม่เข้าใจต้องบอกว่า influ
2: influ
1: เดี๋ยวนี้เวลาเขาเชิญไปเนี่ยนะเวลาเขาเชิญไปเนี่ยเวลาให้ไปทำข่าวเนี่ยเขาจะมีผู้สื่อข่าว influ เดี๋ยวนี้โปรดิวเซอร์ไม่เชิญไปนะเอาเชิญ influ ไปคำถามคือทำไมเชิญ influ ไปเพราะว่า influ เนี่ยมีตัวชี้วัดที่เห็นผลชัดเจน
2: ครับ
1: เช่นคุณณัฐพงศ์ช่อง TikTok คนติดตามเป็นล้าน
2: ครับ
1: ถ้าคุณพูดไป1คำปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมีคนเกือบๆล้านเนี่ยดูคุณอาจจะไม่เต็มล้านใช่มั้ย
2: ครับ
1: อย่างน้อยๆครึ่งนึงอ่ะ 500,000 ติดตาม
2: คุณก็แล้วแต่คลิปไป
1: ก็จะรู้ก็จะรู้ชัดว่าเอาสิ่งที่สื่อสารไปเนี่ยคนดูเท่าไหร
2: ่
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยอินฟลูเนี่ยเค้าเลยบอกว่ามันมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนนี่ไงบริษัทต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเค้าเลยนิยมอินฟลูมากกว่าผู้สื่อข่าวบางทีนะ
2: เพราะว่าบางทีการนำเสนอข่าวไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเชิญผู้สื่อข่าวหรือว่าเชิญกลุ่มที่เป็นสื่อหลักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการวัดผลได้อย่างอินฟูที่ได้เห็นได้เร็วเลย
1: พูดไปอย่างเงี้ยเอ๊ะใครฟังถูกไหม
2: ครับ
1: ถ้าเกิดด่าคนปุ๊บรู้เลยเขาใครฟังฟังเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเรา
2: ถ้า
1: เป็นอย่างนี้ไงคือยุคสมัยเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้จริง
2: ๆ
1: นะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเขาเชิญไปเราจะเห็นว่างานแถลงข่าวอะไรพวกนี้ก็จะเห็นคนแต่งตัวรูปแบบหนึ่งนะไม่ใช่แปลกๆนะอีกรูปแบบหนึ่งเราก็รู้อ๋ออินฟลูนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวอินฟลูโปรดิวเซอร์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมาแบบร่วมประชุมเกี่ยวกับงานข่าวนะฮะหรือว่าไปร่วมกับงานแถลงข่าวอ
2: ัน
1: นี้คือภาพปัจจุบันที่เราจะเห็นนะฮะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเกริ่นกันมาแล้วเดี๋ยวไปเข้าข่าวกันดีกว่านะครับในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
1: เกือบ18นาทีครับเชิญ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะฮะว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ฮะถึงปริมาณน้ำฝนทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศฮะพบว่ามีปริมาณน้อยลงโดยปริมาณฝนที่ภาคเหนือที่กำแพงเพชรนะฮะเชียงใหม่ตากมีเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำเนื่องจากตกเหนือเขื่อนทำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับการระบายน้ำเพิ่มหรือไม่แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครระบายน้ำทำยังไงฮะล่าสุดฮะกรมชลประทานติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากขึ้นเนื่องจากไม่พบกลุ่มฝนในกรุงเทพเพิ่มฮะทำให้การระบายน้ำดีขึ้นน้ำท่วมหลายจุดในกรุงเทพฝั่งตะวันออกฮะใช้ประมาณ 2-3 วันในการระบายหากไม่มีฝนตกลงมาเติมฮะส่วนผลกระทบด้านการสัญจรฮะถนนมี6จุดที่ยังคงมีปัญหาเช้าวันนี้นะฮะถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง23 24ถนนนวมินทร์26ถึงแยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดถนนกรุงเทพกรีฑาพัฒนาการนะฮะถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว101ถึงแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิและถนนศรีบูรพาที่รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ฮะสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันตกจะเปิดการระบายน้ำผ่านเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นะใช้เวลา 2-3 วันไปที่แม่น้ำแม่กลองและการระบายน้ำผ่านโดยพื้นที่เฝ้าระวังฮะคือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามที่จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรนะฮะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยริมน้ำขนของขึ้นที่สูงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมพูดเองฮะ
2: ครับ
1: กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามฮะจะมีน้ำขึ้นสูงอีก1เมตรนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปริมน้ำขนของขึ้นที่สูงฮะ
2: ครับส่วนข้อกังวลนะครับที่หลายคนอาจจะมีการกลัวว่าน้ำจะทะลักจากเหมืองแร่ออกมาหรือเปล่านะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็มีการควบคุมเข้าไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางกรมควบคุมมลพิษก็มีการเดินหน้าตรวจสอบนะครับพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดการกัดเซาะและแตกนะครับแต่ว่าไม่มีการทำเหมืองแล้วก็ห่างจากเหมืองเดิมซึ่งเป็นจุดดักตะกอนอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนใดๆหรือไม่นะครับในส่วนของเพชรบุรีนะครับก็มีการหน่วงน้ำก่อนระบายแล้วนะครับหากฝนไม่ตกเพิ่มเนี่ยการบริหารจัดการน้ำก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถควบคุมได้นะครับส่วนภาคตะวันออกเองนะครับก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอกบิลบุรีที่มีปริมาณน้ำไหลต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดมีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ระยองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่ล้นสปินเวย์ออกมานะครับที่ในส่วนของอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอแกลงก็ขอให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังรวมถึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งกังวลในกรณีที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตกนะครับตรงนี้ไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าสปินเวย์ชำรุดแล้วก็ทางกรมชลประทานมีการแก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของปราจีนบุรีนะครับระยองสระแก้วยังน่ากังวลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับขอให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้นะครับให้ผู้ที่สามารถดูแลนะช่วยเหลือให้ย้ายออกมาจากพื้นที่โดยเร็วนะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆในการอพยพเคลื่อนย้ายแต่ว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับเข้าบ้านนะครับคุณเอกภพบอกว่าในที่ประชุมครม.วันนี้ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของแผนป้องกันระยะยาวในเรื่องของงบที่จะนำมาใช้เยียวยานะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพกับสำนักงบประมาณเนี่ยจะมีการดูแลในเรื่องมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดนะครับทางด้านรองโฆษกนะครับคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนาก็พูดถึงในเรื่องของปัญหาเรื่องสัมภาระของสายการบินไทยนะที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการขนย้ายที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนานนะครับตรงนี้ก็มีการออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติงานของสายการบินเนี่ยจะต้องพักอาศัยอยู่บริเวณสุวรรณภูมิที่มีน้ำท่วมขังทำให้การลำเลียงเนี่ยไม่เพียงพอนะครับประกอบกับต้องผ่านขั้นตอนของศุลกากรจึงอาจจะเกิดความล่าช้าและก็ขณะนี้มีจำนวนของทหารที่ออกมาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือคาดว่าปัญหานี้จะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับเพราะว่าในพื้นที่ของสุวรรณภูมิบางส่วนเนี่ยที่เป็นในส่วนของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบางก็เป็นผู้ประสบภัยบางคน
1: ครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถมาดำเนินงานได้นะครับยกกระเป๋าขนกระเป๋าขับรถที่ขนกระเป๋าเนี่ยไม่ได
2: ้
1: นะมันลำเลียงขึ้นเครื่องไม่ได้ปัญหามันก็เลยเกิดนะฮะแล้วก็เป็นมหาทุกข์ภัยที่ไม่มีใครคาดคิดนะฮะคาดไม่ถึงจริง
2: ๆ
1: นะฮะมันก็คือเกิดเหตุสุดวิสัยแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยคือถ้ามันออกไปสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันคืออินเตอร์เนชั่นแนลไฟลท์ก็คือสายการบินนานาชาติเนี่ยมาลงเรื่องของระบบในการที่จะคมนาคมเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะติดขัดหรือว่ามีปัญหานะครับเต็มที่เนี่ย24ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเกิดกระเป๋าเนี่ยมันยังขนไปไม่ได้ภายใน48ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล
2: ้
1: วแล้วก็หน่วยงานก็จะต้องรับผิดชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางท่าอากาศยานหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องเยียวยาความเสียหายเพราะมันมีกฎเหมือนกันนะฮะกฎการบินแล้วก็อะไรต่างๆนะ
2: ต้องขับเคลื่อนหน่อยนะ
1: ใช่ใช่ก็มันเป็นแผนแหละคือรอบนี้มันเป็นบทเรียนที่ทำให้คนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวนะฮะคือคนกรุงเทพเนี่ยก็จะนึกถึงแค่น้ำท่วมปี54แล้วก็บ่นทุกปีว่าเฮ้ยน้ำท่วมแบบนี้มันจะกลับมาเหมือนปี54มั้ยนะครับฝนตกแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่ปรากฏว่าเรื่องของสถานการณ์โลกเดือดโลกร้อนเนี่ยตอนนี้ส่งผลกระทบทุกพื้นที่แล้วนะครับตามที่เขาเคยมีการพูดกันเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าต่อไปมันก็จะจมบาดาลกันหมดเนี่ยมันอาจจะไม่เกินจริงแล้วก็ได
2: ้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเด็นในครั้งนี้เนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าบางทีในเรื่องของความผันแปรผันของโลกเนี่ยก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่คือสำคัญเนี่ยอย่าประมาทอยู่กับปัจจุบันนะครับและสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมาไม่ถึงหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ทุกเรื่องนะฮะต้องเตรียมพร้อม รับสถานการณ์ภัยเมื่อภัยมาแล้วสติก็ต้องมีนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ไปได้ครับพักสักครู่ฮะ
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดในจังหวัดอ่างทองนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับคุณธิดารัตน์วงพจนีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์คุณสมพลค่ะ
3: ครับในส่วนของสถานการณ์พื้นที่

0: ประมาณ921ครัวเรือนนะคะแต่ว่าตัวแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเขื่อนเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ในช่วงประมาณเที่ยงของวันนี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะน้ำจากมวลน้ำนะคะที่เพิ่มอัตราการระบายน้ำก็เดินทางมาถึงจังหวัดอ่างทองและเมื่อประมาณ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงที่ผ่านมาค่ะก
1: ็
0: จะทำให้แม่น้ำสายหลักในจังหวัดอ่างทองก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะภาพรวมเพิ่มขึ้นค่ะก็สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจะมีอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะ3อำเภอก็
1: ค
0: ือเจ้าพระยาอำเภอเมืองอำเภอชัยโยแล้วก็อำเภอป่าโมกก็ชุมชนริมน้ำเนี่ยค่ะระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ15ถึง20เซนติเมตรส่วนแม่น้ำน้อยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ5ถึง10เซนติเมตรก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมน้ำหรือว่านอกคันกั้นน้ำในอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอโพทองค่ะ
1: ครับน้ำมาถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่ามาเร็วเหมือนกันจังหวัดเตรียมความพร้อมยังไงฮะมวลน้ำมาแล้วฮะ
0: ก็ในส่วนของจังหวัดอ่างทองก็ต่างจากที่มีการทราบแนวโน้มว่าจะเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางจังหวัดก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพัทดอนนะคะก็เรียกประชุมทุกหน่วยงานเลยเพื่อเตรียมการที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยรับทราบแนวโน้มแล้วก็ทุกหน่วยงานก็จะต้องเตรียมการโดยเฉพาะในเรื่องของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงจุดเปราะบางค่ะคันกั้นน้ำเนี่ยก็ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสั่งการเลยว่าให้ลงไปสำรวจตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงให้เร่งเสริมให้มีความแข็งแรงคันดินเสริมระดับให้สูงขึ้นกระสอบทรายก็เร่งกรอกแล้วก็นำเข้าไปเสริมในพื้นที่เลยของจังหวัดอ่างทองนะคะที่เป็นจุดเสี่ยงก็ปีก่อนอาจจะพี่อาจจะเคยเห็นข่าวกันที่บริเวณปานป่าโมกค่
1: ะ
0: ตรงนั้นจะเป็นคันดินเนาะแล้วก็ระดับน้ำที่มาค่อนข้างเร็วแล้วก็มากก็ทำให้คันดินเนี่ยมันซุดตัวตรงนั้นก็ทำพอมันคันดินตรงนั้นมันแตกปุ๊บก็ชุมชนตลาดป่าโมกตรงนั้นนะคะน้ำก็จะเข้ามาเร็วมากปีนี้ค่ะก็เลยจะต้องเร่งสร้างคันดินเสริมคันดินตรงนั้นไปก่อนให้มันแข็งแรงแล้วก็จะเสริมคันขึ้นมาอีกคันนึงอีกชั้นนึงด้านนอกนะคะแล้วก็มันจะมีอีกทางหนึ่งก็คือบริเวณทางหลวง3501อ่างทองบางหลวงโดดตรงนั้นก็ตลิ่งก็เริ่มทรุดตัวและท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ทางแขวงทางหลวงอ่างทองค่ะ
1: รีบ
0: เข้าไปซ่อมแซมดำเนินการก่อนที่น้ำจะมาเพราะว่าถ้าน้ำเข้ามาเนี่ยมันก็จะเซาะแล้วทีนี้ก็จะดำเนินการลำบากและตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมการของภาคเกษตรนะคะแจ้งเตือนประชาชนเกษตรกรเตรียมขนย้ายถ้าปศุสัตว์เราได้เตรียมทางเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองเตรียมพื้นที่ไว้ละในเขตอำเภอแล้วก็แจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าพื้นที่ที่จะต้องอพยพสัตว์ไปอยู่ที่ไหนในเขตอำเภอแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะในทั้งเขตอำเภอภาพรวมน่าจะมีประมาณ18แห่งตอนนี้น่าจะเปิดทยอยเปิดไปแล้วประมาณ 4-5 แห่งก็จะใช้วัดแล้วก็โรงเรียนนะคะ
1: ครับ
0: เป็นสถานที่พักพิงหลักแล้วก็ท่านผู้ว่าก็กำชับว่าศูนย์พักพิงเหล่านี้ก็จะต้องมีความปลอดภัยเนาะน้ำแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของคนโดยเฉพาะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูแลให้ดีค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอีกที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนเป็นห่วงมากก็คือพอกระแสน้ำมาปุ๊บเรื่องไฟเนี่ยค่ะเรื่องไฟอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่มันรั่วได้ตรงนี้ก็ได้สั่งการให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะค่ะตอนนี้อย่างเมื่อวานน่าจะเป็น 2-3 วันก่อนพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกทางกฟผ.อ่างทองเข้าไปยกมิเตอร์ให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำแล้วส่วนตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งให้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยก็ทุกภาคก็ผู้ว่ากำชับเลยว่าก่อนน้ำจะมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว1ตุลาทราบว่าอาจจะมีมวลน้ำมาเพิ่มอีกนะคะก
1: ็
0: ให้เตรียมพร้อมเลยทุกอย่างต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับในส่วนของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: วันนี้อ่างทองแดดออกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: จากที่เห็นแดดมาหลายวันเลยแล้วก็เมื่อวานน่าจะประมาณ 70-80% ของพื้นที่ค่ะวันนี้ของปภ.อ่างทองบอกว่าน่าจะประมาณ50แต่วันนี้พื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองยังไม่มีฝนตกเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีแดดช่วงเช้าก็คาดว่าสถานการณ์ก็น่าจะให้หายใจหายคอกันได้ช่วงนึงนะคะช่วงนี
1: ้
0: ก็แต่ว่า

0: ุกหน่วยก็ไม่ว่าจะเป็นก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่พวกพี่ๆทหารพี่ๆปกครองอาสาอะไรเนี่ยค่ะก็ยังระดมที่จะต้องว่าพวกกระสอบทรายอย่างเงี้ยค่ะก็ยังจะต้องเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมความพร้อมกันอยู่เพราะว่าคาดว่าอนาคตในช่วงวันที่1ตุลาเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะระบายน้ำเพิ่มค่ะก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองจะติดตามแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ตอนนี้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองนะคะสามารถติดตามการแจ้งเตือนได้ที่ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์ประชาการป้องกันเหตุนะคะออกทุกภาคส่วนเลยแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะย่อยเป็นข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะเจอคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเราก็จะส่งข้อมูลผ่านไปช่องทางขอกระจายข่าวด้วยกลุ่มไลน์ที่ของทางสำนักงานจังหวัดของประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
1: ครับ
0: หรือแม้แต่ลูกของหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองก็สามารถติดตามได้เราเชื่อมโยงข้อมูลกันค่ะ
1: ครับครับขอบคุณคุณธิดารัตน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับคุณธิดารัตน์วงศ์พจนีนะฮะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
2: ครับตอนนี้ก็มีมวลน้ำไปแล้วนะช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะครับยังคงต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงของวันที่1ตุลาคมอาจจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้นะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานั่นเองครับ
1: ไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับคุณดิเรกปินตาแก้วจากสวทแม่สอดจังหวัดตากครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณดิเรกครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณดิเรกครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับหลังจากที่มีภาพดินโคลนถล่มลงมาฝนยังตกอยู่ไหมหรือว่ามีการรับมือยังไงกับเรื่องนี้ครับ
3: ครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับ
1: ครับ
3: ตกปลายตกหยุดนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เหตุดินสไลด์เนี่ยเรามีหลายจุดโดยเฉพาะเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเนี่ยนะครับซึ่งก็มีคือเส้นเนี้ยจะมีรถผ่านเนี่ยหลายพันคันถึงหมื่นคันต่อวันนะครับแล้วก็บริเวณกิโลเมตรที่64นะบวก900เนี่ยนะครับก็เป็นจุดช่องแคบนะรอยรั่วเนี่ยนะครับฝั่งขาเข้าเมืองตากก็ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่1เนี่ยก็ดำเนินการนะครับนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งหินทั้งดินเนี่ยที่ทับผิวจราจรออกก่อนนะเพียง1ช่องทางเท่านั้นนะครับเพื่อให้รถสามารถที่จะสัญจรไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่จะเดินทางจากแม่สอดไปอำเภอเมืองตากเนี่ยข้ามอำเภอชายแดนไปเมืองตากเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีนอกจากนี้ยังมีดินสไลด์แถวกิโลเมตรที่31นะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าเดินทางเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งแต่เหตุการณ์ใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือดินสไลด์ทับทางหลวงหมายเลข1175สายแม่ระมาดบ้านตากนะครับบริเวณกิโลเมตรที่55คือรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลย
1: ครับ
3: นะครับแล้วก็มีรถเนี่ยเสียหาย1คันนะก็คือรถยนต์นะครับแล้วก็จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ขึ้นมานะบริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากกิโล3ล้อหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่1เนี่ยก็นำเครื่องจักรที่จะขึ้นไปเคลียร์นะครับปรากฏว่าขึ้นไปเมื่อวานไม่สามารถไปได้เนื่องจากว่ามีสะพานแถวบ้านตากเนี่ยเกิดขาดขึ้นมารถทุกคันไม่สามารถผ่านได้ก็เลยต้องกลับมานะครับมาที่ทางเมืองตากแล้วก็มาทางแม่สอดนะมาทางอีกสายหนึ่งนะครับมาอ้อมหน่อยสายแม่สอดสายแม่ละมาดแล้วก็ขึ้นไปจุดเกิดเหตุนะเพื่อที่จะเอาดินที่สไลด์เนี่ยปิดทับเส้นทางเนี่ยออกนะเพื่อที่จะให้มีการสัญจรนะครับตอนนี้ทางแขวงทางหลวงตากที่1ก็กำลังดำเนินการนะครับนอกจากนั้นยังมีดินสไลด์หลายจุดนะครับกิโลเมตรที่54กิโลเมตรที่56กิโลเมตรที่57อย่างเงี้ยนะก็ใครที่ใช้เส้นทางเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็อาจจะต้องหรือว่าถ้าไปเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถนนที่อยู่ของเราบ้านเราก็จะเป็นเขาเป็นดอยนิดนึงนะครับมีเหตุดินสไลด์ก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมาปิดทับเส้นทางนะครับเมื่อดินสไลด์ต้นไม้ก็ต้องมาด้วยเนี่ยนะครับ ที่ถนนสาย1090สายแม่สอดอุ้มผางนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มเลย พับนะครับกิโลเมตรที่81-82เนี่ยที่บ้านอุ้มเปี่ยมตำบลศิริราชอำเภอพบพระนะครับก็ไม่สามารถสัญจรได้ในช่วงแรกและหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้ที่เดินทางแถวนั้นนะครับก็ช่วยกันนะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีกิโลเมตรที่98บ้านแม่กลองน้อยตำบลบกโกรอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ช่วยกันเนื่องจากว่ามีดินสไลด์แล้วก็มีต้นไม้เนี่ยไปพาดสายไฟฟ้านะครับก็ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ตอนนี้ก็เคลียร์นะครับท่ามกลางสายฝนเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยช่วงเนี้ยเดินทางขึ้นเขาลงดอยเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คืออีกที่หนึ่งนะก็คือพื้นที่หมู่ที่สองบ้านแม่กาสานะครับซึ่งเรื่องประสบเนี่ยน้ำแม่ละเมาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับมาตั้งแต่น้ำมั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มีผู้เดือดร้อนประมาณ150ครัวเรือนนะครับน้ำสูงประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้นี่ก็ลงพื้นที่นะครับมาทำข่าวในพื้นที่พอดีนะครับตอนนี้จะอยู่เนี่ยนะครับใกล้ๆกับน้ำเนี่ยแหละครับ
1: ครับครับภาพรวมตอนนี้จังหวัดตากมีพื้นที่ประสบอุทกภัยมากน้อยแค่ไหนฮะคุณดิเรกครับ
3: ครับมีหลายจุดเลยครับ
1: ครับ
3: คุณทรงพลครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเองตอนนี้ที่แถวตำบลแม่กระสาก็คือห้วยแม่ละเมาเหมือนกันแล้วก็ที่ตำบลพะวอก็เกิดจากห้วยแม่ละเมาเหมือนกันนะครับก็คือน้ำก็มาจากเขาจากดอยนะครับนะตอนนี้ก็มีเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ตามริมน้ำเนี่ยโดยเฉพาะตำบลพะวอนะครับก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงในตัวเมืองอุ้มผางเมื่อสักครู่พูดถึงเส้นทางแต่ว่าลืมพูดถึงตัวอำเภออุ้มผางเนี่ยก็ลำห้วยอุ้มผางนะครับลำห้วยนานะครับก็มีน้ำขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าน้ำตกที่บนเขาบนดอยนะครับก็ไหลลงมาก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคือโดยปกติคนทางเหนือเราก็จะเหมือนว่าปลูกบ้านยกสูงนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีบางจุดนะครับอย่างที่เป็นร้านค้าอาจจะรับความเสียหายบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนของอุ้มผางนะครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้นี่หลายจุดเลยครับกำลังน้ำกำลังขึ้นนะครับแม่น้ำเมยก็กำลังขึ้นนะครับ
2: ครับในส่วนของท่านผู้ว่าปภ.จังหวัดหรือว่าท่านในอำเภอมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีมาตรการใดในการจัดการเรื่องนี้บ้างครับ
3: ครับเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านชุดก็มีการสั่งนะให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอนะครับ
1: ครับ
3: ได้เข้าไปดูแลสำรวจในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับตอนนี้เราก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่การเตือนนะเราก็มีการเตือนมาตลอดนะครับเมื่อเวลามีเนี่ยฝนจะตกอะไรต่างๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งเราก็ท่านผู้ว่าก็ได้มีการสั่งการนะครับรวมไปถึงอำเภอแต่ละอำเภอก็เช่นกันครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมการนะครับอันนี้ท่านชูศักดิ์รู้ยิ่งเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
2: ครับนะครับในภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าฝนยังตกอยู่ถูกต้องไหมครับปริมาณน้ำฝนลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับ
3: คือตอนนี้ตกน้อยลงครับ แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือว่าเนื่องจากว่าแม่น้ำของเราเนี่ยมาจากเขาจากดอยนะครับซึ่งอย่างแม่ละเมาเนี่ยก็จะมาจากทางอุ้มเปี่ยมแถวโน้นทางพบพระน้ำก็จะไหลลงมานะครับรวมถึงแม่น้ำเมยคือถ้าแม่น้ำเมยขึ้นเนี่ยน้ำอื่นๆน่ะแม่น้ำเมยก็จะหนุนขึ้นมาก็จะทำให้ลำห้วยสาขาอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไหลได้สะดวกครับมันก็จะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างเงี้ยครับ
1: ครับคุณดิเรกครับนอกจากเซลล์บรอดแคสต์ที่แจ้งเตือนชาวบ้านนะฮะทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแจ้งเตือนอื่นๆอีกไหมฮะ
3: ครับอันนี้แน่นอนครับโดยระบบเซลล์บรอดแคสต์ก็มีการเตือนนะครับแล้วก็เมื่อมีสถานการณ์น้ำนะครับเราจะมีระบบที่เฝ้าระวังนะที่ว่าระดับน้ำในลำห้วยต่างๆจุดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเตือนของทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศเสียงตามสายนะครับแล้วก็แจ้งให้กับลูกบ้านอย่างกรณีของแม่กระสาเนี่ยพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประกาศเลยนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขนของเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: ครับคุณดิเรกมีอะไรจะแนะนำประชาชนที่จะต้องเดินทางไปฝั่งนั้นบ้างไหมครับ
3: ช่วงนี้นะครับการเดินทางเนี่ยอย่างถนนสายแม่สอดตากเนี่ยยังสามารถ เดินทางได้นะเมื่อวานน้ำท่วมไปนะหน้ากองกับตชดที่34เนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับเส้นทางสายหลักเนี่ยเดินทางได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเวลาท่านขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับซึ่งอาจจะมีบางจุดที่อาจจะมีดินสไลด์อยู่หรือว่าท่านอาจจะไม่ชินทางหรือว่าบางจุดอาจจะมีหินร่วงนะซึ่งจะต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้นะครับ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณดิเรกมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: คุณดิเรกปิ่นตาแก้วผู้สื่อข่าวสวท.แม่สอดจังหวัดตากครับสถานการณ์ล่าสุดนะฮะพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยแม่สอดเนี่ยนะฮะโอ้เขาดอยเยอะนะฮะและน้ำป่าเนี่ยมาทีมาเร็วมาแรงนะฮะไม่ทันตั้งตัวนะครับสำคัญที่สุดคือมาแรงคือมาปกติเราก็แย่แล้วนะฮะอันนี้มาแรงเนี่ยพัดไปทีเด็ดข้าวของบ้านเรือน
2: ครับ
1: แล้วก็ชีวิตของประชาชนไปกับน้ำด้วยนะครับ
2: ครับเมื่อกี้ผมเห็นภาพดินสไลด์ลงมานี่โอ้โหก็อันตรายอยู่เหมือนก
1: ัน มันไม่บอกกล่าวนะฮะมันไม่มีสัญญาณอะไรกันมาก่อนเลย
2: ครับ
1: นะฮะว่ามันจะมาแล้วเนี่ยของพวกนี้พวกภัยธรรมชาติเนี่ยอันตรายมากนะฮะ
2: ครับเราไปอีกที่หนึ่งสายนะครับไปในพื้นที่ของสังขละบุรีกันบ้าง
1: ครับ
2: นะครับในส่วนของ
1: กาญจนบุรี
2: ถูกต้องนะครับคุณจริยาปุงบางกระดีนะครับมาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่สังขละบุรีครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
2: ครับสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของสังขละบุรีกาญจนบุรีครับ
4: ค่ะก็ตอนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อเช้านี้ครับตอนนี้สถานการณ์นะเริ่มคลี่คลายแล้วเราก็ท่านนายอำเภอก็แจ้งว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ค่ะ
1: แ
4: ล้วก็สภาพอากาศล่าสุดนะคะก็ยังคงมีฝนตกสลับกับหยุดนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่เท่าที่เห็นนะคะ
1: คร
4: ับในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำซึ่งมันจะอยู่ในเขตป่านะคะหมู่บ้านเกาะเสดิงแล้วก็บ้านสนีพ่องที่อยู่ในตำบลไร่โว่ซึ่งอยู่ในเขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะตอนนี้ไม่มีมวลน้ำป่าหลากมาเพิ่มเติมแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ปลอดภัยค่ะส่วนบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของสังขละบุรีนะคะซึ่งเป็นตรงนี้จะเป็นแม่น้ำซองกะเลียที่ไหลผ่านซึ่งระดับน้ำตอนนี้นะคะยังสูงอยู่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะก็ได้มีการชะลอการระบายน้ำในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทำให้น้ำเนี่ยหนุนสูงขึ้นทำให้บ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมน้ำเนี่ยได้รับความเสี่ยงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ขนของแล้วก็ย้ายทรัพย์สินมีค่าออกไปบางส่วนแล้วค่ะ
1: ครับเรื่องของไฟฟ้าและระบบสื่อสารเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ก็ในส่วนของระบบสาธารณูปโภคนะคะตอนนี้ไฟฟ้าในพื้นที่ยังใช้การไม่ได้ค่ะซึ่งท่านนายอำเภอก็แจ้งว่าสาเหตุที่มันเสียหายเนี่ยมันก็เกิดจากก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่28เมื่อวานนี้นะคะก็ในพื้นที่นะมีทั้งลมทั้งฝนทำให้ต้นไม้หักโค่นแล้วก็เสาไฟเนี่ยล้มตลอดแนวเส้นทาง323เกือบ45จุดค่ะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยดับตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนค่ะ
1: ครับ
4: ตั้งแต่พื้นที่ปลังเพในพื้นที่สังขละบุรีทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ยังดับอยู่ส่วนสัญญาณโทรศัพท์ค่ะบางพื้นที่ตอนนี้ใช้การได้แล้วอย่างของDTACแล้วก็เอสบางส่วนนะคะแต่ว่าในพื้นที่ชายแดนอย่างเจดีสามองค์เนี่ยยังไม่มีสัญญาณมือถือเหมือนกันส่วนมาตรการรองรับในส่วนของไฟฟ้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลสังขละบุรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญก็มีการใช้เครื่องปั่นไฟสำรองนะคะใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากมือถือก็ไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางคลื่นใช้ได้ค่ะแต่บางคลื่นบางพื้นที่ก็ยังใช้การไม่ได้ไฟฟ้านะตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะ
2: ครับก็ใช้วิธีการแบบไหนครับปั่นไฟเอาหรอครับ
4: ก็ถ้าอย่างในสถานที่ราชการสำคัญอย่างพื้นที่เศรษฐกิจอย่างตลาดเทศบาลตะบนวังกะแล้วก็โรงพยาบาลสังขละบุรีค่ะทางการไฟฟ้าเนี่ยมีการใช้ไฟสำรองใช้เครื่องปั่นไฟสำรองค่ะซึ่งใช้พลังงานน้ำมันในการจ่ายไฟเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแค่นั้นส่วนพื้นที่รอบนอกอื่นๆก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ
2: ครับ ท่านในอำเภอกับปภ.มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับในการแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางครับ
4: ค่ะซึ่งในส่วนของเรื่องสาธารณูปโภคนะคะตอนนี้ทางกปภ.เนี่ยก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ200นายในการเข้าซ่อมแซมทั้งเสาไฟค่ะแล้วก็มีคนถามเข้ามามีโทรสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเอ๊ะไฟจะใช้ได้เมื่อไหร
1: ่
4: ซึ่งตอนนี้ต้องตอบว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนนะคะว่าไฟจะมาเมื่อไหร่ซึ่งทางนายอำเภอท่านก็บอกว่าจะรีบดำเนินการแล้วก็ถ้าไฟมาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงอะค่ะ
1: ครับถนนหนทางแล้วครับได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนฮะตรงไหนที่ยังไม่สามารถผ่านได้บ้างฮะ
4: ค่ะในส่วนของการจราจรนะคะเส้น323เอาแค่ช่วงทองผาภูมิแล้วก็สังขละบุรีนะคะที่ทีมข่าวเราได้ลงพื้นที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าในส่วนของที่มีผลกระทบทั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้โค่นทับเนี่ยประมาณ45จุดค่ะ
1: คร
4: ับ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทยอยเคลียร์เส้นทางบางช่วงเนี่ยรถวิ่งได้เลนเดียวแต่บางช่วงก็สามารถสัญจรได้ปกติและบางช่วงเขาเรียกกันว่าหน่วยชปค.11ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังทางค่อนข้างสูงค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถสามารถสัญจรไปมาได้อยู่ค่ะ
2: ครับแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับหลังจากที่มีในเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้ไม่ได้หรือว่าในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่สามารถใช้ได้เนี่ยตอนนี้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางไหนบ้างครับให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารครับ
4: ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเนื่องจากสัญญาณมือถือมันใช้ไม่ได้การติดต่อสื่อสารเนี่ยทางสวทสังขะเองนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเราเองก็มือถือใช้ไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับ
4: เราจะฝากหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเบอร์พื้นฐานเบอร์034ที่เป็นเบอร์สำนักงานสามารถใช้ได้ค่ะตรงนี้แหละก็จะเป็นช่องทางให้ประชาชนโทรเข้ามาหาเราสวทสังขะบุรีเขาก็จะถามอัปเดตสถานการณ์ว่าเอ๊ะหมู่บ้านตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยความที่เขาเป็นห่วงญาติพี่น้องครอบครัวเขาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะหน่วยงานรัฐอย่างเช่นสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีอย่างสวทเราเองเนี่ยก็เปิดจุดให้ประชาชนเนี่ยมาใช้บริการ Wi-Fi ได้ค่ะ
2: ครับครับWi-Fi ยังใช้ได้เหรอครับในพื้นที
4: ่ใช่ค่ะในส่วนของสวทสังขบุรีเรามีเครื่องปั่นไฟสำรองจึงทำให้เราอ่ะมียังคงมี Wi-Fi ใช้อ่ะค่ะ
1: ครับตรงแถวสวทสังขานี่ถือว่าเป็นพื้นที่สูงไหมฮะน้ำท่วมถึงไหมฮะ
4: ตรงนี้เราอยู่บนภูเขาน้ำท่วมไม่ถึงค่ะ
1: ครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ก็ยังถือว่าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับ อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในพื้นที่ไหมครับที่ตอนนี้เรียกว่าการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากในใครที่จะไปช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
4: ค่ะก็สำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะก็อยากให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันนี้ค่ะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีแผนการระบายน้ำประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะส่งผลกระทบให้พี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนริมเขื่อนแควน้อยแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ตรวจสอบข้อมูลน้ำผ่านระบบออนไลน์ของกปภ.ซึ่งเขาจะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ค่ะแต่ว่าการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในพื้นที่สังขละบุรีเนี่ยระดับน้ำเหนือเขื่อนก็จะลดลงถ้าไม่มีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่นะคะส่วนนักท่องเที่ยวค่ะแนะนำแบบนี้ให้ท่านน่ะติดตามประกาศก็อย่างสวทสังขละบุรีค่ะก็อาจจะติดตามเพจของเราไว้เพราะเราจะอัปเดตเป็นเรียลไทม์ให้ท่านแล้วก็ก่อนเดินทางก็อัปเดตเรื่องข้อมูลเส้นทางสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงการจราจรในเส้นทางที่มีการซ่อมแซมนะคะ
1: ค
4: แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ค่อนข้างตกหนักค่ะ
1: ค
4: ถ้าชะลอแผนการท่องเที่ยวไปได้ก็อยากให้ชะลอไปก่อนนะคะ
1: ค
4: ส่วนความพร้อมของทางภาครัฐค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายอำเภอพร้อมกับหน่วยทหารกองพลทหารราบที่9นะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยประชาชนทั้งขนย้ายสิ่งของสำหรับผู้ที่ปลูกบ้านอยู่ริมน้ำที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะก็ระดมสำหรับกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะในพื้นที่ขณะนี้ค่ะ
1: ครับครับขอบคุณคุณจริยามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: คุณจริยาปุงบางกะดีนะฮะผู้สื่อข่าวสวทสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีฮะสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามาติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำกันต่อในหมุนตามวันครับ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
6: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
7: ์รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกาแปดนาทีนะฮะชั่วโมงที่สองของหมุนตามวันนะครับ
2: ครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะฮะไปดูที่กรุงเทพก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ที่บางกะปินะฮะแล้วก็เคหะร่มเกล้านะครับเรื่องของการจ่ายไฟล่าสุดฮะเขามีการจ่ายไฟคืนให้กับชาวชุมชนเคหะชุมชนคลองจันทและเคหะร่มเกล้าแล้วนะฮะว
2: ัน
1: นี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะฮะตอนนี้ล่าสุดฮะทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เนี่ยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็จ่ายกระแสไฟคืนให้ครบถ้วนแล้วนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนความคืบหน้าล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่คลองเคหะคลองจันทและเคหะร่มเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะฮะจ่ายไฟไปแล้วเนี่ยก็มีความปลอดภัยด้วยนะฮะ
2: ครับส่วนล่าสุดนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับทางปภ.มีการออกมาเตือนให้อพยพทันทีใน3อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่อำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับให้ติดตามในเรื่องของการที่น้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะครับขณะนี้นะครับในส่วนของอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็มีการเพิ่มสูงขึ้นก็ขอให้รีบยกของขึ้นที่สูงไว้ด้วยครับ
1: ครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องสถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับมาพูดคุยกันเลยฮะกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะฮะด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ครับท่านครับในส่วนของสถานการณ์ฝนและก็สถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับฝนเนี่ยในส่วนของภาคกลางเนี่ยเบาลงนะครับแต่ไปตกที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับที่ตกหนักหน่อยนะครับผมแต่ว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อสัก 2-3 วันหรือ2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ทำให้ในส่วนของในพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองนะครับแล้วก็ทางปราจีนบุรีสระแก้วนะครับนครนายกและฉะเชิงเทราเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยการปล่อยน้ำนะครับในภาคตะวันตกนะครับในของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับผมที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยก็จะมีการระบายที่เพิ่มขึ้นอาจจะถึงอัตราที่2,800 ลูกบาศก์เมตรคูณซึ่งจะกระทบด้านท้ายตั้งแต่ตัวอำเภอท่าม่วงไปนะครับเป็นท่าเรือเป็นบ้านโป่งโพธารามนะครับอำเภอเมืองดำเนินสะดวกนะครับบางแพแล้วก็อำเภอวานะครับวัดเทงนะครับก็จะเป็นผลกระทบซึ่งน้ำตรงนี้นะครับซึ่งทางจังหวัดนะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองให้เฝ้าระวังนะครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมสถานการณ์น้ำเนี่ยเราคาดว่าเราจะมีการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อทีภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับผมแล้วก็สถานการณ์ฝนข้างบนนะครับที่กำแพงเพชรยังมีอยู่นะครับทำให้ฐานีวัดน้ำที่แม่น้ำปิงนะครับที่กำแพงเพชรนะครับและที่นครสวรรค์เนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของอุทัยธานีนะครับน้ำแม่น้ำสะแก่กลางก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องวางแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับส่วนเขื่อนป่าสักเองนะครับภายใน 2-3 วันเนี่ยน้ำก็จะค่อนข้างที่จะเต็มเขื่อน 100% ก็ต้องมีการท่อระบายน้ำเขื่อนนะครับผมซึ่งในภาพรวมนะครับทั้งในส่วนของลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยการระบายน้ำในทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ดูแลนะครับในเรื่องผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ในส่วนของกทมในพื้นที่ต่ำๆทั้ง8เขตเนี่ยมันจะเป็นต้องสูบคอยน้ำนะครับในระหว่างกทม.กับกรมชลประทานแล้วก็จังหวัดที่อยู่รอบข้างนะครับผมก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับผมในพื้นที่ที่เป็นคลองหลักแต่ว่าในส่วนจุดเล็กๆย่อยๆที่เป็นจุดท่วมขังอาจจะต้องใช้เวลาถึง7วันซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับที่จะเข้าไปช่วยสูบน้ำเก็บในจุดต่ำๆที่เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะตัวบริเวณแสกคลองจันทน์ครับผม
1: ครับหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนช่วงนี้ยังไงฮะมีเขื่อนไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมฮะ
3: ก็โอ้โหเขื่อนในภาคตะวันออกนี่ทุกเขื่อนเลยนะครับตั้งแต่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมเขื่อนพระสะทึงเขื่อนศรียัดนะครับผมแล้วแม้ทั้งเขื่อนประแสนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนละโอกนะครับที่เราได้ยินว่าเขื่อนจะพังแต่จริงเป็นบริเวณสปินเวย์ที่เป็นอะบัสเมนต์นะครับซึ่งก็ได้ใช้เรื่องของหินเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแล้วเขื่อนป่าสักเองนะครับก็มีแนวโน้มที่จะล้นนะครับหรือแม้ทั้งตัวเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จำเป็นต้องพร่องระบายน้ำนะครับวันประมาณ 30-40 ล้านนะครับซึ่งจะต้องทำให้ในแม่น้ำแม่กองเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแต่เป็นปริมาณน้ำที่ต่อตูดจากน้ำที่เกิดขึ้นในเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมแล้วเขื่อนแก่งกระจานเองก็มีช่องว่างอยู่ประมาณเหลือประมาณสัก30-40 ล้านนะครับผมซึ่งการระบายน้ำได้วันละ8ล้านกว่าก็มีการเตรียมแผนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จะเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับผมส่วนเขื่อนพุทธพลศรีสิริกิติ์เนี่ยยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 5-6 หรือ 7,000 นะครับผมซึ่งยังสามารถที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับผม
2: ครับแนวโน้มหลังจากนี้ครับมีจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษครับ
3: เรื่องพิเศษก็คือลุ่มน้ำบางประกงนะครับผมตั้งแต่ปราจีนบุรีนะครับทั้ง3อำเภอตามที่ท่านได้บอกกันนะครับผมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยผมว่าภายในสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเหตุการณ์น่าจะคลี่คลายลงแล้วก็จะไปเริ่มต้นนะครับที่ลุ่มน้ำแม่กลองนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับผมแล้วก็ตรงสมุทรสงครามนะครับที่จะมีผลกระทบแล้วก็ในส่วนลุ่มน้ำด้านจีนทั้งสุพรรณบุรีและทางจังหวัดนครปฐมเองนะครับเป็นรอยต่อระหว่างบางเลน 3,000 นครศรีนี่ก็ได้รับผลกระทบเพราะน้ำระบายช้านะครับผมส่วนในลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็ต้องเตรียมการในกรณีที่ต้องระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำเพิ่มซึ่งตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะประมาณ 7-8 อำเภอก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับผม
1: ครับแล้วช่องทางแจ้งเตือนภัยประชาชนและฮะสธนช.มีช่องทางแล้วก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนยังไงบ้างครับ
3: ครับหน้าที่แจ้งเตือนเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราทำงานร่วมกันนะครับในการส่งต่อข้อมูลนะครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการหน่วยงานแต่ทางสช.เองก็จะมีการประเมินนะครับแล้วมีการประชุมร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆและคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้งหมดหรือแม้ทั้งท่านโฆษกรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้นำข้อมูลที่เราวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยมาชี้แจงในทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลครับผม
2: ครับและในส่วนของสถานการณ์ณตอนนี้ครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนครับหากได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือท่านอยากจะให้ประชาชนพูดถึงในเรื่องนี้แจ้งได้ที่ไหนบ้างครับ
3: มีตัวเลขเบอร์ฉุกเฉินทั้งสาธารณสุขทั้งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งให้เป็นส่วนกลางเลยเดี๋ยวเขาก็จ่ายกันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น1784นะครับหรือเบอร์อื่นๆนะครับที่ได้มีให้ไว้ในออนไลน์นะครับท่านสามารถโทรแจ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่บนแฟลตหรืออยู่บนที่ต่างๆที่เข้าไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะมีคนเจ็บคนป่วยคนชราเด็กหรือแรงต่างเนี่ยนะครับต้องรีบแจ้งครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นหรือเข้าไปไม่ถึงนะครับผมจะได้จัดกำลังหรือจัดเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยท่านครับผม
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสธนช.ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับล่าสุดสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงต้องรับมือนะฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของการรับมือนะครับในส่วนของครม.นะครับเพิ่งมีการแถลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการอนุมัติงบนะครับที่จะมาช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วทั้งประเทศนะครับตรงนี้นะครับมีการอนุมัติงบกลางไปอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะครับจากทางครม.มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ครับโดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วทั้งประเทศคาดว่าจะมีเพียงพอสำหรับการเยียวยานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะมีการ ทำตามหลักเกณฑ์แล้วก็กฎหมายที่กำหนดไว้รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ก็จะต้องมีการเสนอเรื่องให้ทางคณะกรรมการพิจารณาขณะที่การช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะครับรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวนะครับในพื้นที่ที่มีการประสบอุทกภัยพร้อมหารือกับทางปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนั่นเองครับ
1: ครับหลักเกณฑ์เขายังไม่ออกใช่ไหม
2: ยังครับ
1: ยังไม่ออกนะฮะ
2: แต่ว่า
1: บอกว่าในการที่จะช่วยเหลือประชาชนก็จะนำตัวเงินเนี่ยจากงบกลางเนี่ย 4,000 ล้านบาทเนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าวิธีการที่จะรับเงินเยียวยาต้องทำช่องทางไหนครั้งที่แล้วเนี่ยผ่านแอปทางรัฐกับไปยื่นโดยตรงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะรอบที่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ที่หาดใหญ
1: ่ที่หาดใหญ่สงขลานะฮะรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่แล้วก็อัตราเดียวกันหรือไม่นะฮะอ่ะก็ติดตามดูถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทุกฝั่งได้รับทราบกันเป็นระยะนะครับเอาละครับช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะพูดคุยกับคุณชันชิดาสังทองผู้สื่อข่าวสวทกทมนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผู้สื่อข่าวทั้งสองคนค่ะ
1: ครับ
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับสถานการณ์มีจุดไหนที่ยังได้รับผลกระทบหรือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับ
4: ค่ะจากล่าสุดที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แถลงเมื่อ10โมงวันนี้นะคะ
1: ครับ
4: ก็วันนี้ค่ะคาดว่าน่าจะไม่มีฝนตกทำให้น้ำในหลายจุดลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคลองแสนแสบตั้งแต่ต้นคลองถึงใกล้วัดเทพลีลาค่ะส่วนถนนสายหลักชั้นในเริ่มกลับมาสัญจรได้ค่ะอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตหรือว่าซอยลาดพร้าว80นะคะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วส่วนฝั่งตะวันออกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตลาดกระบังนะคะเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยน้ำยังมีอยู่มากเลยแล้วก็เขตสายใหม่นะคะยังคงต้องติดตามน้ำล้นที่มาจากคลอง6จากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: คร
4: ับ แล้วก็ตอนนี้เขตมีนบุรีก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
1: คร
4: ับ คาดการณ์ว่าถนนสายหลักประมาณ 90% นะคะจะน่าจะแห้งลงแล้วภายใน2วันนี้ค่ะส่วนถนนสายรองน่าจะใช้เวลาในการสูบน้ำนานหน่อยอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพพื้นที่ค่ะ
1: ครับจากการลงพื้นที่ติดตามข่าวเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
4: จุดวิกฤตล่าสุดในช่วงนี้น่าจะเป็นฝั่งตะวันออกมากกว่าค่ะจะเป็นพวกเขตลาดกระบังรามคำแหงเทพลีลาหรือว่าคลองจันทน์ค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำนะคะที่ระดับน้ำมันยังคงสูงอยู่แล้วจากที่ลงพื้นที่มาค่ะแล้วสอบถามมาพบว่าหลายชุมชนค่ะที่เป็นซอยย่อยที่เป็นพื้นที่แออัดแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำที่มีน้ำขังลึกเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมสูงจนเข้าถึงได้ยากเลยค่ะโดยเฉพาะเขตสะพานสูงเขตสะพานสูงเนี่ยถือเป็นจุดวิกฤตที่ท่วมขังลึกหลายซอยเลยเช่นหมู่บ้านเคหะธานี4ค่ะ
1: ครับ
4: ทางซอยนิทีนชุมชนหลังโรงเรียนศรีพฤทธาค่ะถนนราชพัฒนาซอย5ซอยราชพัฒนา21ค่ะมันจะเป็นช่วงสุดซอยที่เชื่อมติดกับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองค่ะซ
1: ึ่
4: งระดับน้ำในซอยเนี่ยจะลึกท่วมสูงมากแล้วก็เขตบึงกลุ่มค่ะจะเป็นบริเวณหมู่บ้านสากลซอยเฉลี่ยไทย57ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะมันก็ทำให้มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็เขตสวนหลวงค่ะเป็นบริเวณซอยพัฒนาการ54ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและได้รับผลกระทบจากระดับน้ำขังสูงบนเส้นทางหลักค่ะ
2: ครับแล้วในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนล่ะครับในพื้นที่ของศูนย์พักพิงมีจุดไหนที่มีการประสานงานหรือว่ามีการช่วยเหลือสำหรับประชาชนไปแล้วบ้างครับ
4: หลักๆของการช่วยเหลือของกทม.นะคะตอนนี้ได้บูรณาการกำลังร่วมกับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานอย่างใกล้ชิดค่ะก็ในเรื่องการผลิตอาหารและถุงยางชีพนะคะกทม.ได้ตั้งครัวประกอบอาหารปรุงสุกณศูนย์กระจายความช่วยเหลือค่ะที่โรงเรียนวิชูทิพย์เขตดินแดงเพื่อผลิตอาหารค่ะได้สูงถึง 60,000 กล่องต่อมื้อหรือ3มื้อต่อวันนะคะส่งตรงไปยังพื้นที่ประสบภัยได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนอาหารเพิ่มเติมจากภาคเอกชนแล้วก็กระทรวงต่างๆด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนทางการแพทย์ก็จะเป็นเรื่องยาสามัญเบื้องต้นเนี่ยทุกล็อตจะผ่านการตรวจสอบจากสำนักอนามัยของกทม. อีกทีก่อนนำไปส่งถึงมือประชาชนค่ะ
1: ครับ
4: แล้วก็มีการจัดการขยะและโรงพยาบาลสนามค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ก ประสานกับกทม.เพื่อจัดหาเรือเก็บขยะพ่วงเรือสาธารณภัยเนี่ยเพื่อเร่งเคลียร์ขยะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลประชาชนและรักษาโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ครับเอาละครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมรายงานอะไรเพิ่มเติมให้กับท่านฟังทางบ้านไหมฮะในพื้นที่กรุงเทพฮะ
4: ก็สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของก็สามารถตอนนี้หลักๆของกรุงเทพนะคะสามารถบริจาคได้24ชั่วโมงที่มี2ที่ค่ะที่แรกคืออาคารสำนักการระบายน้ำที่ศาลาว่าการกทม.เขตดินแดงค่ะที่2คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศค่ะ
1: ครับ
4: สามารถไปฝากได้เลยตลอด24ชั่วโมง
1: ครับครับครับขอบคุณคุณชนันชิดามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณชนันชิดาสังทองฮะผู้สื่อข่าวสวทกทมนะฮะกรุงเทพนั่นเองนะฮะเป็นสายของทางกรุงเทพนะฮะก็จะรู้ชัดเรื่องของการทำงานของผู้ว่าชาตินะครับในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะศูนย์พักพิงจุดประสานงานอะไรในพื้นที่ต่างๆนะฮะคือกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีสายด่วนแล้วก็มีทราฟฟิกฟองดูนะฮะในการที่จะติดต่อสื่อสารกับทางกรุงเทพนะฮะแต่ว่าพื้นที่กรุงเทพเดี๋ยวผมและนนทบุรีเนี่ยผมก็มีความกังวลใจแอบกลัวอยู่อย่างนึงนะฮะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยถนนจะซุดไหมฮะ
2: บางพื้นที่เนี่ยผมเห็นแล้วว่าอาจจะมีครุขระอยู่บ้างนะครับหลังจากที่น้ำลดเพราะว่าน้ำก็จะไปกัดเซาะบางส่วนนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับปรุงให้แบบไม่เกิดอันตรายกับผู้สัญจร
1: เนี่ยผมกลัวว่ามันต้องมีรถตกลงไปก่อนเนี่ยมันถึงจะซ่อมแซมกันหรือเปล่าคือผมก็อยากจะเห็นสิ่งดำเนินการเชิงรุกอ่ะ
2: อันตรายนะ
1: ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหาแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วเนี่ยปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: นะครับผมเป็นห่วงจริงๆว่าถนนซุดหรือว่าถนนขับไปอยู่เนี่ยมันยุบปึ้งลงไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันตรายรถก็อันตราย
2: ยุบนี่ไม่ใช่แค่ขรุขระนะคือหมายถึงเหมือนอารมณ์กรณีสามเซนใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่านั้นนะฮะคือแจ้งวัฒนะก็มีเหมือนกันนะฮะถนนไม่ใช่ตอนนี้นะฮะเมื่อก่
2: อ
1: นก็คือว่าอยู่ดีๆถนนมันก็ตุบลงไปเลยนะฮะมันซุดเพราะว่าไอ้ด้านในเนี่ยมันเป็นโพรง
2: ครับ
1: นะฮะพอรถเล็กรถใหญ่ผ่านไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็แตกร้าวแล้วก็ยุบลงไปเป็นหลุมนะฮะมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายที่สุดเพราะว่าพอยุบลงไปปุ๊บเนี่ย
2: ไปทั้งหมดเลย
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นเกาะกำบังด้วย
1: ถ้ารถเนี่ยยังแค่ทรัพย์สินเสียหายถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถึงชีวิต
2: และทรัพย์สินนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับใครที่ดูแลหน่วยงานไหน
1: ครับคือจริงๆ
2: อย่าให้เกิดก่อน
1: พอบนถนนเนี่ยผมไม่รู้จะฝากหน่วยงานไหนจริงๆนะฮะเพราะรับผิดชอบเนี่ยหลายหน่วยงานเจ้าภาพหลายหน่วยงานบางทีกรมทางหลวงชนบทมั่งบางทีก็เทศบาลนครมั่งบางทีก
2: ็ท้องถิ่นบ้าง
1: ท้องถิ่นบางทีก็รถไฟฟ้าหรือเปล่า
2: ครับ
1: น้ำท่วม
2: หลายภาคส่วนนะ
1: หลายภาคส่วนนะหน่วยงานราชการไทยก็นั่นแหละมันก็คือบูรณาการการทำงานร่วมกันแต่ว่าบางทีรับผิดชอบแยกส่วน
2: แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ประชาชนก็แจ้งไปได้นะอย่างทราฟฟิกฟองดูเนี่ยบอกไปเลยพิมพ์ไปเลย
1: ดีๆ
2: นะคร
1: ับ
2: เพราะว่าตอนนี้ทราฟฟิกฟองดูไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับแต่ว่าเป็นทั่วประเทศแล้วที่หน่วยงานภาครัฐจะรับเรื่องในตรงนี
1: ้แล้วรับผิดชอบดีด้วยนะ
2: ครับ
1: ผมไลน์ไปเนี่ยทราฟฟิกฟองดูปุ๊บเนี่ยแก้เร็วนะฮะคือบางทีไม่ใช่หน่วยงานนี
2: ้
1: เขาส่งต่อให้เลยบางทีเรื่องสายไฟหน้าบ้านเราก็ไปโน่นเลยการไฟฟ้าเขาก็เชื่อมต่อไปยังเทศบาลนครเขาเชื่อมต่อไปยังกสทช.เชื่อมต่อไปยังสุดท้ายเป
2: ็
1: นสายสื่อสารของบริษัทหนึ่งเขาก็มาแก้ไขให้นะสรุปไม่ใช่สายไฟสายสื่อสาร
2: เป็นโทรคมนาคมแทน
1: โทรคมนาคมแทนนะฮะก็เป็นการเชื่อมต่อของหน่วยงานรัฐนะฮะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ช่วงสุดท้ายฮะของรายการหมุนตามวันนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบ้างนะครับล่าสุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีท่านทัศน์สุวรรณบุญธรรมฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ที่นนทบุรีอัปเดตให้ฟังหน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
11: ตอนนี้พี่อยู่ที่ถนนประชาชื่นนนทบุรีนะคะซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีค่ะนางจิรพรมูสิกรัตน์นะคะพร้อมกับทีมงานค่ะทั้งรองนายกแล้วก็เหล่ากาชาดนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านปลัดจังหวัดนะคะก็ร่วมกันมอบของให้กับชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งก็เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็เดินตั้งแต่ซอย2 4 6 8นะคะ4 5ซอยด้วยกันนะคะก็เดินกันมาซึ่งวันนี้นะคะที่นนทบุรีของเราที่ถนนประชาชื่นนนทบุรีณเวลานี้นะคะ
1: ร
11: ถเล็กน้ำคือน้ำยังท่วมในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รถเล็กก็สามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่ว่าก็ต้องยังขับช้าๆกันอยู่นะคะถ้าเมื่อเทียบกับถนนอื่นๆนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะคะที่หน้าเดอะมอลล์บางแคถึงงามวงวานตรงนั้นประมาณตรงนั้นก็ประมาณแค่5 ถึง 10เซนติเมตรประมาณ200เมตรแล้วเล็กผ่านได้นะคะงามวงวานก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็น้ำก็ยังมีอยู่แต่ว่ารถเล็กก็สามารถที่จะผ่านได้ผ่านสัญจรไปมาได้นะคะ
1: ครับมีจุดใดที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปได้บ้างคะที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ฮะท่านฮะ
11: ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่เป็นช่วงๆซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีนะคะท่านเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะท่านก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับกำชับทุกหน่วยค่ะให้เตรียมความพร้อมเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีของเราประสบปัญหาอุทกภัยมาเป็นวันที่5แล้วนะคะนับตั้งแต่คืนวันที่25เป็นต้นมานะคะซึ่ง ท่านผู้ว่าก็บอกให้ทุกฝ่ายเตรียมรับนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการทำงานหลังจากที่ประกาศจุดพิเศษกันไปก็เร่งให้ทุกพื้นที่นั้นเร่งระบายน้ำในพื้นที่วิกฤตเคลียร์เส้นทางนะคะเตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังซึ่งในจังหวัดนนทบุรีของเรานั้นก็ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น5อำเภอนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ประกาศแค่4อำเภอก็จะมีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปักเกร็ดอำเภอไซน้อยอำเภอบางใหญ่แล้วก็อำเภอบางกรวยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการกำชับอย่างที่บอกกล่าวกันไปนะคะแล้วก็รีบประสานงานเพื่อที่จะให้รถที่มาจอดตรงเชิงสะพานตรงจุดกลับรถตรงอะไรที่เขาหนีน้ำมาจากในซอยถูกไหมคะทีนี้เขาจะรีบเคลียร์รถที่มา

0: ภาพรวมทั้งหมดก็แนวโน้มดีขึ้นนะคะระดับน้ำในคลองระบายน้ำหลักหลายแห่งด้วยกันลดลงแล้วนะคะถนนสายหลักส่วนใหญ่ก็สามารถสัญจรได้แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในชุมชนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในซอยนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ซอยย่อยแบ่งแห่งออกไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสักครู่ที่ถึงประชาชื่นแล้วก็ประชานิเวศนะคะที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อคลองสวยนั่นเองนะคะก
1: ็
0: เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาล่ะครับทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับมีการบอกว่าวันนี้เนี่ย29 กันยายนจะมีน้ำทะเลหนุนสูงตอนนี้ทางนนทบุรีมีการรับมือยังไงบ้างครับ
0: ต้องมีการรับมือโดยที่ให้ชลประทานนะคะได้เร่งเรื่องหลงของเพิ่มจุดระบายน้ำนะคะระบายน้ำชนิดที่แบบไม่ได้ว่าปล่อยแล้วก็วนเข้ามาเราก็ต้องดูพื้นที่ด้วยซึ่งอันนี้ท่านผู้ว่าก็กำชับอันไหนที่จะเป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะคะก็เต็มพิกัดค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมานะคะซ
1: ึ่
0: งพอคอยเฝ้าระวังกันต่อไปจนจะหมดห่วงที่เขาประกาศก็คือประมาณวันที่4 ตุลาคมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะครับ
2: ในส่วนครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฮะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดลงพื้นที่ช่วยเหลือยังไงบ้างฮะ
0: ค่ะจังหวัดก็มอบหมายให้แต่ละอำเภอค่ะก็ได้ไปดูแลกันนะคะซ
1: ึ่
0: งทางนายกเหล่ากาชาดก็ลงพื้นที่ในเขตเมืองในเขตปากเกร็ดนะคะก็ต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้กำชับนายกนครนนทบุรีแล้วก็นครปากเกร็ดนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีจุดไหนไหมครับที่พรุ่งนี้เป็นการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพแล้วหลายพื้นที่ก็จะมาทำงานกันแล้วครับยังมีพื้นที่ไหนที่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ไหมครับหรือว่าผ่านได้หมดทุกที่แล้ว
0: ผ่านได้หมดทุกที่แล้วนะคะซึ่งด้านการจราจรนั้นก็ได้เร่งตรวจสอบเส้นทางนะคะแล้วก็มีการอัปเดตเส้นทางตลอดทุกช่วงเวลาค่ะเช้าบ่ายค่ำเดี๋ยวก็จะต้องดูอีกทีนึงซึ่งมันจะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือการซ่อมผิวจราจรค่ะ
1: คร
0: ับ แม้ว่าน้ำไม่มีแล้วแต่ว่าพื้นผิวจราจรอาจจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบก็เร่งนะคะเร่งซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหาไม่มีผลกระทบในภายหลังนะคะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็ได้มีการกำชับนะคะไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางแขวงทางหลวงชนบทนะคะก็กำชับทุกหน่วยเลยทีเดียวนะคะที่จะให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจังหวัดได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่นำรถขึ้นไปจอดบนสะพานอย่างเช่นที่ข้ามแยกพงเพชรนะคะ
1: ร
0: วมถึงฟุตบาทแล้วก็พื้นที่ที่มีกีดขวางจราจรก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องนั้นได้เอารถไปคือได้เอารถออกเพื่อที่จะคืนพื้นที่รองรับการจราจรในวันพรุ่งนี้ส่วนพี่น้องประชาชนที่เอารถมาจอดนะคะทางจังหวัดก็อำนวยความสะดวกค่ะโดยประสานกับทางเดอะมอลล์ได้บริการให้พี่น้องเอารถขึ้นไปจอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสพงเพชรหรือว่าเดอะมอลล์งามวงวานเขาก็สามารถที่จะเอารถตัวเองพร้อมกับบัตรแสดงตัวเป็นเจ้าของรถไปจอดได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้รองรับถึง450 คันด้วยกันนะคะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะคะ
2: ครับสุดท้ายมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
0: สุดท้ายก็หวังว่าจังหวัดนนทบุรีของเราก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งท่านผู้ว่าก็มีการประชุมกำชับในทุกๆเช้านะคะให้ทุกหน่วยนั้นเร่งระบายน้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมการรองรับการจราจรในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะคือมันอั้นปิดทำการอยู่2 วันนะคะพรุ่งนี้เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาใช้รถใช้ถนนกันจำนวนมากก็ขอให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งทุกสภ.เลยทีเดียวนะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้เส้นทางการจราจรอย่างไม่ติดขัดนะคะ
2: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับท่านทัศวงศ์บุญธรรมฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์ล่าสุดฮะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมในบางจุดอยู่นะฮะเช่นแยกพงเพชรเนี่ยขึ้นสะพานข้ามแยกได
1: ้
2: แต่ว่าบริเวณแยกเนี่ยที่มันด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้น

0: ที่ลุ่มต่ำนะฮะก็ยังจะมีน้ำขังอยู
1: ่
0: ยังมีน้ำขังอยู่คือการสัญจรเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวพอรถชะลอตัวมันก็จะติดท้ายสะสมเนี่ยยาวเหมือนกันนะฮะคือถ้าใครไปอยู่แถวๆนนทบุรีแถวนั้นน่ะรู้ดีว่าแยกพงเพชรปกติติดอยู่แล้ว
1: ขนาดน้ำไม่ท่วมนี่คือผมเลี่ยงที่จะไปเลยนะ
0: คือปกติติดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์น้ำยังขังอยู่เนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะติดมากยิ่งขึ้นถามว่าเราเลี่ยงไปไหนถ้าเลี่ยงเนี่ยก็ต้องไปทางแจ้งวัฒนะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ต้องเลี่ยงไปอีกทาง
1: มาฝั่ง
0: บางซื่อใช่ไหม
1: วงสว
0: ่
1: าง
0: ใช่ถนนนั้นเนี่ยก็พอที่จะเลี่ยงได้นะเพราะแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยก็ 90% น่ะปกติแล้วแล้วอยู่ตรงหน้าแมคโครเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ได้ยินว่าเหลือแค่เลนซ้ายมือสุดเนี่ยมันมี4เลนไง
1: ครับ
0: ไอเลนซ้ายมือสุดเนี่ยมันก็มีน้ำขังอยู่นิดนึง
1: ครับ
0: นะฮะที่สามารถที่จะไปได้ส่วนหน้าไทยวัสดุที่วิกฤตนะเมื่อวานเย็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะลงทางด่วนแจ้งวัฒนะก็คือไปได้นะแจ้งวัฒนะอันนี้ผมรู้ชัดเพราะผมอยู่แจ้งวัฒนะ
1: คุณเป็นผู้ประสบภัยเหรอ
0: ไม่ประสบภัย
1: ครับ
0: แต่ผ่านทุกวันแล้วก็ดูในเพจเนี่ยข่าวสารปากเกร็ดข่าวสารนนทบุรีทุกวันนะแล้วก็มีห้างแถวๆนั้นนะฮะที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ให้ประชาชนเนี่ยมาจอดรถในห้างได้เช่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะฮะตามที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดได้บอกนะฮะแล้วก็โลตัสด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: โลตัส
1: อย่างผมเนี่ยอยู่ทางฝั่งบางกลวยเมื่อสักครู่ทางท่านบอกว่ามีการประกาศเป็นอำเภอที่ได้รับภัยพิบัติ
0: ครับ
1: นะตรงนี้ในฝั่งบ้านผมเนี่ยยังไม่ได้รับสักเท่าไหร่
0: แ
1: ต
0: ่ว่าอยากโดน
1: ไม่อยากผมไม่อยากโดนแต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่อยู่บางกลวยฝั่งหลังกาญจนาถนนกาญจนาพิเศษไปอันนี้น่าจะได้รับผลกระทบเยอะคลองเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำน่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
0: นะเดี๋ยวติดตามว่าเรื่องของช่องทางในการเยียวยาประชาชนเนี่ยจะต้องยื่นผ่านช่องทางไหนนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำเองอันนี้ผมพูดเองนะ
1: ครับ
0: โหลดแอปทางรัฐมาก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็รับเงินเยียวยาเนี่ยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยผ่านแอปทางรัฐ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ต้องไปยื่นตรงที่ท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ไปท้องถิ่นกันนะ
1: มันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการเดินทางนะถ้าสมมติว่าสามารถทำออนไลน์ได้
0: หรือบางคนอยากไป2ทางก็ได
1: ้
0: ออนไลน์ในแอปพลิเคชันทางรัฐมันจะเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎ
1: ร
0: ของท่านและตรวจสอบความถูกต้องสถานะแบบเรียลไท
1: ม
0: ์แต่ถ้าเกิดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เทศบาลในพื้นที่ประสบภัยท่านก็สามารถทำได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ควรกระทำไว้ก่อนนะครับส่วนสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็บัตรประชาชนนะ
1: ครับถ้าทางรัฐจะไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
0: ใช่
1: ว่าให้ลิงก์กับไทยดี
0: นะครับไทยดีสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็อะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะฮะภาพถ่ายมุมกว้างที่เห็นตัวบ้านสภาพน้ำท่วมโดยรอบถ้าน้ำลดแล้วก็ถ่ายคราบน้ำที่ผนังซะหน่อย
1: ครับ
0: สินทรัพย์สินที่เสียหายก็ถ่ายไว
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะมันจะมียอดเงินเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่จังหวัด
1: ปทุมธานีนะครับไปที่ปทุมธานีกันก่อนนะครับคุณเอกวิทย์มีเพียรครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีให้ทางคุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับ
2: ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของปทุมธานีนะครับในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจะมีอยู่ใน2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือบริเวณอำเภอริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของทางน้ำที่ปล่อยมาจากทางเขื่อนเจ้าพระยาลงมาผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีอำเภอได้รับผลกระทบอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกอยู่3อำเภอก็คืออำเภอสามโคกอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับนี่คือผลกระทบจากปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งตะวันออกนะครับจะมีอยู่4อำเภอซึ่งจะเป็นผลกระทบจากเรื่องของน้ำที่ไหลมาทางตะวันออกผนวกกับเรื่องของฝนตกในพื้นที่ที่มีปริมาณสะสมในจำนวนมากนะครับก็จะมีอยู่4อำเภอก็คืออำเภอหนองเสืออำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีแล้วก็อำเภอลำลูกกาครับซึ่งโดยสรุปก็คือทั้ง7อำเภอของปทุมธานีเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดครับ
0: ครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ของแม่น้ำเจ้าพระยานี่อยู่ในระดับที่ยังทรงตัวนะครับเพราะว่าปริมาณการที่จะเกิดความรุนแรงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำมาจากทางเขื่อนทางด้านเหนือนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทราบว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในระดับทรงตัวนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำครับในส่วนของอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกครับ
1: ครับ แล้วในส่วนของการดำเนินการในการบูรณาการการทำงานระหว่างในส่วนของหน่วยงานราชการครับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ทางจังหวัดทำอะไรไปแล้วบ้างครับ
2: ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการตั้งแต่ในเรื่องของการซ้อมแผนนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าปทุมธานีต้องเรียนว่าเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีนะครับเรื่องของปริมาณน้ำเหนือที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาเราก็จะมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของแผนงานนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเตรียมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็การประสานงานจากหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งปทุมธานีเนี่ยจะมีศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจะมีทางศูนย์ปภ.เขต1นะครับที่ให้การสนับสนุนซึ่งณตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงของการเกิดภัยครับ
0: ครับเรื่องของมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือแล้วครับหากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขึ้นสูงเรามีแนวทางยังไงบ้างฮะทางจังหวัดฮะ
2: อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังมอนิเตอร์ของปทุมธานีเนี่ยทางส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะทราบกันดีว่าจะมีการให้มอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์อยู่ใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของมาตรวัดระดับน้ำที่บริเวณหน้าสวนเทพปทุมของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกับส่วนที่2ก็คือเรื่องของมาตรวัดน้ำที่สะพานแดงตรงคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับซึ่งก็ทางพี่น้องประชาชนสามารถดูได้เป็นเรียลไทม์ผนวกกับทางส่วนราชการก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราเห็นว่าระดับน้ำขึ้นมาเป็นระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนแจ้งเตรียมให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มแล้วก็อยู่ในที่ต่ำครับ
1: ครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบ้างครับในส่วนที่บางพื้นที่อาจจะมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงนี้ท่านมีแนะนำหรือว่าอยากจะให้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ก็ต้องขอเรียนฝากไปพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังนะครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ขอให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าทางส่วนราชการนะครับทั้งในส่วนของจังหวัดอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีการวางเครือข่ายในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ระวังตัวเองนะครับทั้งในส่วนของการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็จะมีบางครั้งต้องขอเรียนว่าจะมีบางครัวเรือนที่อาจจะห่วงใยในทรัพย์สินของตัวเองนะครับไม่อพยพออกมาข้างนอกไม่อาจจะไม่เชื่อคำเตือนของทางส่วนราชการพอเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราจะอพยพออกมาข้างนอกครับ
0: ครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับยินดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ท่านเอกวิทย์มีเพียรฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะ
1: ครับก็เป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการไปนะครับปทุมธานีตอนนี้ก็เสี่ยงทุกอำเภอนะครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับตอนนี้หน้าข่าวในพื้นที่ข่าวต่างๆเนี่ยมีแต่ข่าวน้ำท่วมหมดเลยนะฮะ
1: ครับ
0: การเมืองนี่ยังเป็นข่าวน้ำท่วมเลยครับก็เป็นการลงพื้นที่นะฮะของรัฐมนตรีท่านต่างๆแล้วก็โดยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายค้านก็ลงนะฮะคุณรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะ
1: ฮ
0: ะเพราะสสในพื้นที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็พรรคประชาชนด้วยคือพรรคประชาชนเนี่ยครองพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะฮะเขาก็ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำนะฮะที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าสื่อรัฐเอาแต่เสนอแต่ภาครัฐอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ไปทำกับเขา
1: ค
0: ือตอนเนี้ยพื้นที่สื่อเนี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นการช่วงชิงกันแหละในทางการเมืองนะในการที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลช่วยเหลือประชาชนแต่ผลดีเนี่ยมันเกิดกับประชาชนก
1: ็
0: คือผู้ที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีผมบอกไว้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลทางกรุงเทพมหานครหรือว่าสสในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดเนี่ยลงไปเถอะครับจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สื่อก็กรุณาไปทำข่าวพอไปทำข่าวเนี่ยมันก็จะได้รู้ชัดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเดือดร้อนยิ่งเดือดร้อนสื่อยิ่งออกเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยพอสื่อไม่ออกสื่อไม่ลงเรื่องเงียบความช่วยเหลือเนี่ยมันหายไปนะฮะแต่ความทุกข์มันยังอยู่ในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนน้ำลดแล้วเนี่ยแต่เงินเยียวยายังไม่ได
1: ้
0: น้ำลดแล้วมันยังเข้าบ้านไม่ได
1: ้
0: อะม
1: ัน
0: ยังมีโคลนมันยังมีอะไรอยู่ในบ้านแล้วต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างเยอะเนี่ยถ้าสื่อลงไปทำข่าวนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็การที่นักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยลงไปผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสื่อไปออกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ให้เครดิตกับเขานะฮะ แล้วก็คือการเคลมเนี่ยไม่ผิดการตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมันไม่ผิดแต่อย่าไปโอเวอร์เคลมนึกออกไหมอย่าไปเคลมเกินความจริงอ่ะ
1: เคลมแล้วมีการบัฟด้วยนะ
0: คือไปเคลมมากๆอ่ะคือคนเขาก็ดูออกเพราะว่ามันนอกจากจะมีสื่อทางภาครัฐแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสื่อออนไลน์สื่ออื่นๆด้วยนะฮะคือผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยเหลือกันคือเวลาคนไทยเดือดร้อนเนี่ยมันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรอกต้องช่วยเหลือกันนะ
1: ครับในส่วนของทางคุณเท้งนะครับลงพื้นที่ที่นนทบุรีเมื่อคืนนี้คุณไอติมผมก็เห็นมีลงพื้นที่ดึกๆเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นะประชาธิปัตย์ก็มีการลงพื้นที่ทั้งคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในส่วนของฝั่งเพื่อไทยก็เป็นฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับของอาจารย์เชนนะครับลงพื้นที่ไปในพื้นที่ฝั่งดอนเมือง
0: อีกพักหนึ่งคุณจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้พักล่าธรรมนี่ไงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวันก่อนเดี๋ยวผมเห็นข่าวไปเปิดโรงครัว
1: ครับ
0: ไปด้วยตัวเองนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ดูข่าวร
1: ้
0: อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพักกล้าธรรม
1: ครับ
0: นะฮะทำดีกว่าพูดดีกว่าทำใช่ไหม
1: พูดทำละพืชทำละพืช
0: นั่นแหละเขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนี่เป็นภาพที่ดีที่เราเห็นนักการเมืองที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านลงไปช่วยเหลือประชาชนยามเกิดวิกฤตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าพลังจากทางทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือของพี่น้องกรุงเทพเรานะครับในส่วนของทางโรงเรียนกันบ้างนะครับในส่วนของโรงเรียนพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเปิดเรียนในบางโรงเรียนแล้ว
0: เขายังไม่เขาจะเปิดดีเขาเนี่ย
1: เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเคลียร์ไปแล้วนะครับ
0: หรือ
1: ว่าบ
0: างห่วงนะ
1: หรืออาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยที่ยังคงจะต้องปิดต่อไปด้วย
0: บางกะปิเปิดได้หรอ
1: น่าจะยาก
0: ผมว่ามันยากเนาะ
1: ครับ
0: คือบางพื้นที่เนี่ยบ้านเขาน้ำลดจริงนะฮะแต่เดินทางออกมาจากบ้านลำบาก
1: การเดินทาง
0: ไม่ใช่ไม่ได้นะลำบาก
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเดินทางมาเรียนไม่ได้อาจจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู
0: ่
1: นะครับหลายโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการเปิดสอนได้นะครับก็มีการให้เรียกว่าเป็นการเปิดอำนาจนะครับให้กับทางผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงในสังกัดสพฐ.นะครับให้สามารถพิจารณาในเรื่องของการหยุดการเรียนการสอนหรือว่าปรับรูปแบบในการเรียนการสอนเป็นแบบออนแฮนด์หรือว่าออนไลน์ได้นะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงก็มีการสั่งการนะครับไปยังในส่วนของการขอสนับสนุนงบกลางเพราะว่าโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยข้าวของพังหมดนะคร
0: ับ
1: โต๊ะเก้าอี้ในการเรียนนะครับอุปกรณ์ทางการศึกษาเนี่ยก็บางพื้นที่ก็เสียหายนะครับบางพื้นที่นะยังคงมีน้ำที่ท่วมขังตอนนี้ 4-5 วันแล้วนะครับเหม็นเน่าไปหมดนะครับก็จะต้องมีการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งกันต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาแล้วประมาณ5แห่งนะครับพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงแต่ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดีเนื่องจากว่าโรงเรียนมัธยมบางส่วนเนี่ยก็มีการปิดเทอมไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหลือเพียงระดับชั้นประถมศึกษาบางโรงเรียนเท่านั้นที่จะต้องมีการเลื่อนการสอบออกไปก่อนมองว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่สามารถกลับมาเรียนได้นะครับก็คงจะต้องรอการประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมทั้งต้องรอหลังน้ำลดว่าจะประเมินความเสียหายในเรื่องนี้ยังไงได้นะครับในเรื่องของการกำหนดตัวเลขความเสียหายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับขณะที่ในส่วนของบางโรงเรียนก็ยังคงเป็นสถานที่พักพิงเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นศูนย์พักพิงของพี่น้องหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าบ้านเรือนได้นะครับก็มีการใช้โรงจอดรถนะครับเป็นพื้นที่ให้กับประชาชนแล้วก็สั่งให้สถานศึกษาโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงไม่ว่าจะเป็นทั้งอาชีวศึกษานะครับในส่วนของสพฐ.มาช่วยกันตั้งโรงครัวเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางอาชีวะเองก็จะมีการตั้งศูนย์บำรุงศูนย์ซ่อมต่างๆไว้ด้วยนะครับสำหรับการซ่อมรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ทางคุณประเสริฐเองก็มีการกล่าวถึงในฐานะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการเรียกว่าตั้งศูนย์ขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเองก็ยังมีการระดมนะครับในเรื่องของถุงยางชีพไปช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับ
0: ครับเพราะว่าอู่ซ่อมรถช่วงนี้นะฮะ มือเป็นระวิงเลยนะฮะ
1: ครับหลังจากนี้ด้วย
0: หลังจากนี้ช่างไฟ
3: ครับ
0: มือไประเวงเหมือนกันนะฮะไปซ่อมรถเนี่ยต่อคิวยาวนะฮะ
3: ครับ
0: คิวเดิมเขามีอยู่แล้วนะฮะรถน้ำท่วมรถจมน้ำนี่เพียบฮะ
3: ครับ
0: พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรถมันเยอะไงฮะ
3: ครับ
0: ไม่เหมือนต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดมอเตอร์ไซค์เยอะกว่ารถยนต
3: ์ครับ
0: แต่กรุงเทพเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะมากกว่ามอเตอร์ไซค์นะ
3: ครับ
0: อันนี้ความคิดของผมนะ
1: ก็อาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่าเมื่อเทียบกับจำนวนรถ
0: ถ้าเทียบกับต่างจังหวัด
3: ครับ
0: นะฮะแล้วอู่แต่ละอู่เนี่ยที่จอดรถมันไม่พอตรงนี้เดี๋ยวก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องตระหนักมากกว่านั้นนะชีวิต
3: ครับ
0: โรคฉี่หนูฮะระวังนะครับคือน้ำลดแล้วก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าคนคิดว่าเอ้ยเดินลุยน้ำแล้วมีแผลโรคฉี่หนูจะติด
3: ครับ
0: ไม่ใช่ฮะหลังน้ำลดแล้วเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านรอยบาดแผลรอยถลอกหรือผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยยุ่ยรวมถึงทางตาจมูกปากได้ด้วยนะครับ
3: ครับ
0: เวลาทำความสะอาดบ้านอะไรต่างๆเนี่ยหรือจำต้องเดินลุยน้ำเนี่ยแม้จะเป็นน้ำต่ำๆท่วมขังเล็กน้อยควรสวมรองเท้าบูทนะฮะ
3: ครับ
0: แล้วก็ระมัดระวังตัวพอสมควรใส่แมสได้ก็ควรใส
3: ่ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แค่ฉี่หนูอย่างเดียว
0: ครับ
1: เพราะว่ามีโรคอื่นตามมาอีกด้วยนะครับทั้งระบบทางเดินหายใจนะครับโรคทางติดเชื้อต่างๆนะ
0: ครับอาการเนี่ยไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วออกวันนี้นะฮะเขาบอกว่าหากมีอาการต้องสงสัยเนี่ยผู้ป่วยมักจะเริ่มมีอาการภายใน 5-14 วันครับ
3: ครับ
0: บางรายอาจจะนานถึง30วันอาการยังไงไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว บริเวณน่องโคนขาหลังเริ่มเป็นหรือยังตาแดงด้วย
1: วิตกแล้วนะ
0: ถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือไปหาหมออ่ะ
1: ติดตามนะครับ
0: ถ้าโรงพยาบาลรัฐได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใกล้บ้านสุดอ่ะคลินิกก็ได้นะฮะหรือโทรไปถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยและสุขภาพมีสายด่วนของกรมควบคุมโรคครับ1422ครับ
3: ครับก็ติดตามกันนะครับในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไปกังวลในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆแต่บางทีลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับอย่างกรณีหลังจากที่น้ำลดนะครับก็อาจจะมีลูกน้ำ
0: ครับ
3: ยุงลายต่างๆอาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออกด้วยก็ได
0: ้ครับ
3: นะครับ
0: ครับเดี๋ยวนี้ช่องทางในการดูข่าวสารจากประชาจากชาวบ้านเนี่ยเยอะมากกว่าทีวีมากกว่าวิทยุออนไลน์ก็มีนะฮะ
3: ครับ
0: แล้วก็ช่องของคุณณัฐพงศ์สารบดีมีไหมเนี่ย
3: มีไหม
0: มี
3: คร
0: ับอัปเดตไหมเนี่ย
3: ก็อัปเดตทุกวันครับสำหรับเรื่องราวคือจริงก็
0: ข่าวจริงใช่ไหมไม่ตนกใช่ไหม
3: ข่าวจากคุณนั่นแหละคุณถามหมด
0: ช่องไหนอธิบายเขาสิคุณประชาสัมพันธ์ช่องคุณหน่อยส
3: ิช่องผมนะครับ
0: คนดูเท่าไหร่คนดูเท่าไหร
3: ่คนดูตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม1ล้าน
0: แสดงว่ามีคน1ล้านกว่าคนเนี่ยศรัทธาในตัวคุณและข่าวสารคุณเนี่ยเชื่อถือได้ไหนคุณบอกช่องที่คุณอะไรบ้าง
3: ช่องผมนะครับตัวนัทสารบุตรนะครับจริงๆก็เป็นข่าวจากที่เราได้รายงานไปนี่แหละแต่ว่าไปสรุปให้มันสั้นๆ
0: ใช
3: ่นะครับให้ได้ติดตามกันคุณทรงพลบางวันเนี่ยทำบทรายการมาเยอะมากผมก็เสียดายนะ
0: ครับ
3: ก็เลยเอาไปย่อยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วย
0: อ้าวไม่จ่ายตังค์ผมเลยนะคุณ
3: ถือว่าเป็นการใช้ให้คุ้มค่าไงทรัพยากรที่มีอยู่
0: ใช่ใช่คือเดี๋ยวนี้ข่าวสารหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราก็พยายามย่อยออกมาทางช่องทางอื่นๆด้วยนะฮะทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางออนไลน์แต่ทางTikTok เนี่ยช่องคุณณัฐพงศ์ก็โดนัสสารบุตรไปติดตามได้นะฮะแล้วก็ช่อง Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฮะนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดในหลายๆพื้นที่นะฮะที่เรามารายงานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับทราบนะฮะแล้วก็เรื่องของครม.วันนี้นะฮะข่าวดีนะฮะมีการอนุมัติแล้วใช่ไหมเรื่องของการช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
3: ครับในส่วนของทางผู้ที่ทำข้าวนาปีนาปลังนะครับมีการเสนอเรื่องเข้าไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางคุณพัทรรัตน์ทองสลวยกรก็มีการออกมาพูดถึงแล้วนะครับในส่วนของไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงตกค้างอยู่เนี่ยก็ทางครม.เองก็มีการพิจารณานะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายเวลาช่วยชาวสวนลำไยใน8จังหวัดภาคเหนือด้วยนะครับไร่ละ 1,000 บาทไปจนถึง31ธันวาคม2569ครับ
0: ครับก็ติดตามนะฮะเรื่องของเงื่อนไขในการที่จะเอารับเงินเยียวยานะฮะพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผ่านทางช่องทางนะฮะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนหมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปท างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโ ดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตัวอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ครับรายงานตัวคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับ 1467 KHzนะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายมารายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจก็ได้ครับในเพจ Facebook ของเราก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยทักทายกันหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นน้องแอนวันนี้ทักทายมาแล้วใน TikTok ของเราโอ้มาเร็วมากๆเลยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราอยู่ด้วยกันที่หลังไมค์ครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่เช่นเดียวกันครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็เรียกว่าออนไลน์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำนะครับในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตามด้านบนเลยในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่รวมแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะว่าในหลายๆจุดครับตอนนี้มีคุณพีรวัตรเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับมีปราจีนบุรีนะครับที่ประจันตคามถามมาแล้วก็ที่บ้านสร้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปราชบุรีที่แม่กลองนะครับตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังติดตามข่าวอยู่แล้วก็อยากรู้ข้อมูลแบบถูกต้องแบบชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตข้อมูลกันในทุกๆพื้นที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดหลายๆพิกัดเลยที่ตอนนี้ก็แจ้งมานะครับตอนนี้ก็ประสานมาแล้วก็ตอนนี้ก็สื่อสารมาเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับล่าสุดนะครับในพื้นที่สำคัญเนี่ยมีการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลกันที่แก่งกระจานตอนนี้ครับก็มีคุณพีรวัตรเอี่ยมสะอาดนะครับส่งข้อมูลมาแล้วน้องชาตรีรายงานมาครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีลาดพร้าวนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับแน่นอนในจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับวันนี้มีข้อความส่งมาปทุมคุณบอลฝากสื่อสารให้ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งระดมทุกหน่วยงานครับหัวใจสำคัญคือเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับวันนี้เรียกว่ามีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นส่วนกลางครับซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้มีสายไหมก็แจ้งมาตอนนี้เลยนะครับว่าสายไหมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมีแจ้งมาแถวๆศรีนครินทร์ครับที่ติดตามกันอยู่น้องอามนะครับบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำก็ยังคงระดับสูงระดับเข่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ประสานงานให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเรื่องของงบประมา าลครับในการลงไปช่วยเหลือในการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้ก็มีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคุณผู้ฟังในส่วนของแฟลตคลองจันเคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าพิกัดสำคัญที่ได้นำเรียนกันเนี่ยอย่างบางกะปิลำสาลีนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันในพื้นที่บางกะปิพื้นที่ลำสาลีพื้นที่นวมินพื้นที่โพแก้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีจุดสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ให้สวทของเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานข้อมูลดังนั้นครับจุดไหนพิกัดตรงไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับก็แจ้งมาได้เลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะติดตามล่าสุดก็มีการมอบถุงยางชีพแล้วก็ของจำเป็นนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงข้อมูลครับทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบก่อนที่จะระบายน้ำด้วยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องการระบายน้ำนะครับทั้งในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีภาพอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย risk map นะครับที่ระบุในพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงในจุดต่างๆเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยในส่วนของการดูแลแล้วก็ประกอบข้อมูลเฝ้าระวังครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวบางจุดตอนนี้นะครับก็ให้มีการสั่งยกของขึ้นที่สูงนะครับทางด้านของปภ.ตอนนี้หน่วยงานสำคัญครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการรวบรวมนะครับข้อมูลจากส่วนกลางแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับด้านการสื่อสารก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจัดรายการนะครับอย่างเช่นเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆชั่วโมงเพื่อสื่อสารข้อมูลครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็ฟังสวทของเราทุกๆจุดนะครับกระจายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของการลงพื้นที่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมครับตอนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกระทรวงกลาโหมครับระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการเร่งครับเรื่องของการนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็นำการช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการผลิตอาหารจัดตั้งนะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์ด้วยในของพม.เนี่ยเป็นศูนย์สร้างสุขพม.มีครัวกลางมีโรงครัวจิตอาสาคุณผู้ฟังครับในการลำเลียงทั้งอาหารแล้วก็ถุงยางชีพครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นที่แฟลตคลองจันไม่ว่าจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าหรือแม้แต่กระทั่งสายไหมนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาครับว่าเดือดร้อนกันอยู่ในทุกๆจุดดังนั้นครับตอนนี้นะครับใครที่เรียกว่าเดือดร้อนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังคงเป็นปัญหาแจ้งมานะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่ามีหลายแต่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ยังคงสื่อสารมานะครับแล้วก็เรียกว่าสายหลังไมค์ของเราครับแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่ในส่วนของหลายพื้นที่ครับที่ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับสื่อสารมาแจ้งมานะครับจุดไหนที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ส่งเข้ามาข้อมูลต่างๆนะครับอย่างที่บอกกัน02-276-9717แล้วก็มีคุณสมพลรามคำแหงครับตอนนี้อยากได้การช่วยเหลืออยู่แจ้งมาในส่วนของ TikTok คุณลีด้วยนะครับตอนนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยคุณลีนะครับก็แจ้งมาแล้วด้วยมาดูในส่วนของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการประสานวันนี้ท่านก็ได้มีการแถลงนะครับครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสำคัญครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก ่าวไทยซึ่งจะเริ่มในปี2570นะฮะลดพื้นที่น้ำท่วมนะครับกว่า 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายอันนี้สำคัญนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า 16,930 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเร่งนะครับโครงการบางบานโครงการบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางนะครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นะครับคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นครับในปี2570นะฮะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากโครงการนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ8ปีเสร็จสิ้นนะครับในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถลดความเสียหายตีเป็นประมาณได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้นะครับ 3.48 ล้านไร่แล้วก็ที่สำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับจากการแถลงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษบอกโครงการนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะฮะในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงยังมีคลองระบายน้ำนะครับที่สามารถจะเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของปี2570อันนี้สำคัญมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นในการดำเนินการแล้วนะครับที่ชัยนาทแล้วก็ยังมีอีกโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานแล้วก็บางไทรจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางบานบางไทรท่วมตลอดทุกปีนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยนำมาพี่น้องประชาชนยากลำบากมากครับที่บางบานแล้วก็ที่บางไทรที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีการขยายระยะเวลาโครงการครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเชื่อม2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570นะครับแต่เนื่องจากมีความล่าช้าในการมอบพื้นที่ก็จำเป็นต้องขยายระยะเวลาไปจนถึง2572โดยคณะรัฐมนตรีครับเห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรขยายเวลาไปอีกครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะระบุให้แล้วเสร็จครับคุณผู้ฟังในปี2571โดยมติคณะรัฐมนตรีจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ต้องมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของหลายๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่เรียกว่าลุยจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดปัญหาในส่วนของวันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีสถานการณ์นะครับแล้วก็ในบางจุดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เร่งดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญสถานีสูบส่งน้ำประปานะครับหากมีความเสียหายเนี่ยต้องเร่งแก้ไขโดยนำรถออกแจกจ่ายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลตรวจสอบศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับรวมถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของท้องที่ดูแลครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในส่วนของไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นปัญหาหลักถ้าจุดไหนถูกตัดไฟระบบในการที่จะเร่งซ่อมแซมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าการใช้ไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการเรื่องทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เรียกว่า ทุ่มเทอย่างเต็มที่บางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในเรื่องการสูบน้ำก็ต้องเห็นใจนะครับในบางจุดที่หลายๆคนบอกว่าทำไมมันช้าจังคุณบอลทำไมมันยังระบายไม่ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ในหลายจุดถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็ขอให้เรื่องสำคัญคือถ้าน้ำประปาไม่ไหลก็ต้องมีรถไปแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงสำคัญนะครับถ้าจุดไหนที่น้ำไม่ไหลก็ต้องมีรถเข้าไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนศูนย์อพยพต้องมีน้ำต้องมีไฟฟ้าอาหารต้องครบทุกมื้ออันนี้คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายมาจากบ้านแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่พอมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงต้องดูแลอาหารให้ครบทุกๆมื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลหยวกยาต่างๆอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องจัดหาน้ำจัดหาอาหารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังด้วยนะครับก็เป็นข้อสำคัญครับทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งกำชับนะครับดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาหารในศูนย์อพยพต่างๆในทุกๆจุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกระทรวงการคลังกันหน่อยล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ก็สำคัญนะครับประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่1689นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้สั่งการสำคัญให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณกระทรวงการคลังจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดในการรับเรื่องข้อมูลประสานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรวบรวมมาตรการการช่วยเหลือต่างๆนะครับและที่สำคัญศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะเป็นเฉพาะกิจทั้ง7แห่งมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนเรื่องของเงินก็สำคัญสถาบันการเงินจะมาดูแล7แห่งนะครับจากการสั่งการของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งมีออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เหล่านี้ครับก็จะมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้นะครับหลายคนบอกน้ำท่วมก็กังวลเรื่องหนี้ไม่ต้องกังวลครับอันนี้ตัดไปก่อนดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องของความปลอดภัยก่อนอันดับแรกสินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูกิจการเพราะว่าหลายจุดตอนนี้น้ำลดนะน้ำลดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูนะครับหลายคนก็บอกว่าก็อยากจะได้สักก้อนหนึ่งคุณบอลเอาไปฟื้นฟูเรื่องของกิจการที่น้ำท่วมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์ในบางจุดที่ก็บอกว่าน้ำลดแล้วก็ต้องได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็จะมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกิจการมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ซ่อมบ้านนะครับล้างบ้านเอาง่ายเลยก็ต้องมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและก็ทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และก็การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถที่จมน้ำเห็นไหมครับลืมไม่ได้เลยก็ต้องมีเรื่องของกรมธรรม์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่ละท่านเดือดร้อนไม่เหมือนกันแต่ละท่านมีความยากลำบากไม่เหมือนกันผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าถึงความช่วยเหลือในแต่ละจุดด้วยความเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ ั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะประชาชนผู้ประกอบการโทรได้นะครับเผื่อที่ว่าจะแจ้งเรื่องราวของการช่วยเหลือต่างๆ1689นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สำคัญนะครับในส่วนของเรื่องของการดูแลทั้งสินเชื่อต่างๆที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันในห้วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนกันมาดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกๆวินาทีเช้าบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับลงพื้นที่อีกหนึ่งจุดสำคัญครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีลงไปเลยครับไปดูความเดือดร้อนไปดูความยากลำบากของพี่น้องจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีจากภาพข่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหบ้านไหนที่ยากลำบากท่านลงไปนะครับไปคือไปคุยเลยอ่ะเอาจับเขาคุยเลยว่าเดือดร้อนยังไงเสียหายตรงไหนห้องน้ำห้องท่าเอาง่ายๆว่าที่ขับถ่ายอ่ะบางคนบอกว่ายังลำบากมากๆใครที่เดือดร้อนแบบนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็รับฟังเรื่องเร่งด่วนนะครับเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำจุดสำคัญในบริเวณหมู่บ้านพงเพชรก่อนที่จะไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่เดือดร้อนบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์ไปมอบข้าวของไปมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับของอุปโภคบริโภคผ่านท่านประธานชุมชนเพื่อที่จะให้ท่านประธานชุมชนเนี่ยนำไปให้กับลูกบ้านนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้กำชับครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ลงพื้นที่นะครับไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กนะครับแล้วก็คนท้องเหล่านี้ในบางจุดเขายากลำบากจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนจริงๆจุดสำคัญครับจุดที่ต้องเร่งระบายน้ำนะครับจุดที่ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายจุดที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จุดที่ใครที่ยังเข้าไปไม่ถึงน้ำอาหารยาสามัญประจำบ้านบางคนป่วยนะน้ำท่วมแบบนี้มีบางคนป่วยจริงๆตามภาพข่าวการช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าจุดไหนที่ยังขาดอยู่จุดไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะก็รัฐบาลระดมทุกสภากำลังในการที่จะติดตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช่วยอพยพพี่น้องประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของน้ำนะครับในส่วนต่างๆกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลครับตอนนี้คุณผู้ฟังกว่า 10,000 นายนะครับพี่ๆทหารรถกว่า 1,000 คันครับเข้าสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนติดค้างอยู่บริเวณปากเกร็ดกระทรวงคมนาคมติดตามซ่อมเส้นทางอันนี้ก็เป็นหน้าที่ป้ายตรงไหนชำรุดเส้นทางตรงไหนต้องเรียงนะครับก็มีการแจ้งเตือนกระทรวงพม.ครับในส่วนของการเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานพยาบาลเตรียมให้พร้อมรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์น้ำตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสวท.พักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสแกนแก้วประจันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาจากหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ยังมีการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงหรือว่ายังคงเดือดร้อนอยู่แจ้งมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในเพจ Facebook ของเรามีคุณพรชัยเพชรบุรีวันนี้แดดออกซักผ้าถังใหญ่เลยนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมองไปข้างนอกหน่อยโอ้โหคำว่าโอ้โหนี่คือแดดเปรี้ยงนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ในทุกวันของคุณผู้ฟังเป็นวันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันจันทร์เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยตามที่หลายๆคนบอกมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกหนักมากแต่พอวันนี้ครับมองไปนอกห้องจัดรายการนะที่วิภาวดีแดดแรงมากนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอาผ้ามาซักแล้วนะครับไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับคำศัพท์ต่างๆนี่ดูแบบบางคนบอกเป็นเจนซีเลยนะครับมีการปรับอะไรต่างๆก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเข้าตาดูสดใสนะครับลองไปกดติดตามดูใครที่เป็น FC ของแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในส่วนการทำเพจด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆท่านก็ไปติดตามแล้วด้วยนะครับมันได้เข้าไปดูเนี่ยเขามีการบอกว่าใครที่ซักผ้าแล้วผ้าคงแห้งแล้วอ่ะเนี่ยคำก็เป็นคำที่จับต้องได้ง่ายคุ้นๆดีนะครับดังนั้นเนี่ยลองติดตามดูนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับในเพจของเราด้วยล่าสุดครับสวทของเราลงไว้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีใครที่ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ขออนุญาตนำเรียนข่าวดีก่อนเลยกทม.นะครับกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติคาดการว่าในส่วนของถนนสายหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่คาดว่าจะแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทภายใน2วันนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของคุณชนัญชิดาสังทองซึ่งจากสวทก็ได้ลงไว้นะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าหลายคนกังวลใจอยู่มีถามมาเยอะเลยจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงบ้างคุณบอลน้ำจะแห้งไหมอย่างไรล่าสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าล่าสุดเลยเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายๆของวันนี้เนี่ยนะครับที่การบริหารจัดการแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเผยแบบนี้ครับสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งภายใน2วันนะครับวันนี้29หลวมๆเลยก็พรุ่งนี้30แล้วก็วันที่1ตุลานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังข่าวอยู่ก็จะได้มีการส่งข้อมูลต่อบอกต่อๆกันว่าเอาอีกสักขอเวลาหน่อยนะฮะ1วันก็24ชั่วโมงขอเวลาสัก48ชั่วโมงในการบริหารจัดการส่วนพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนท่านยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นเคหะล่มเกล้านะครับแฟดคลองจันอย่างที่บอลบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ก็เป็นห่วงนะครับเราก็เป็นห่วงเราก็ส่งกำลังใจนะครับทุกจังหวัดแหละก็เชื่อว่ามีความคิดไม่ต่างกันคืออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วน้ำมันลดเร็วๆ เราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตใน2จุดสำคัญคุณผู้ฟังนั่นก็คือเคหะล่มเกล้าแล้วก็แฟดคลองจันเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดนึงในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็การปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งตรงครับส่งใจนะครับให้กับพื้นที่ในทุกๆพื้นที่มาดูในส่วนการระบายน้ำกันหน่อยนึงอันนี้สำคัญตอนนี้ครับการระบายน้ำซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเร่งเดินเครื่องนะครับเร่งเดินเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์บึงมักกะสันนะครับในการช่วยตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบอุโมงค์บางซื่อนะครับแล้วก็อุโมงค์พระขนงเห็นไหมฮะเขาทำกันเป็นระบบก็คือเจ้าหน้าที่ทุก

0: คนนะตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้พักนะครับแม้ว่าการสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพระโขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากด้วยเพราะระยะทางที่ไกลนะครับทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางในช่วงแรกระดับน้ำในคลองจะลดลงช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่วิกฤตก็จำเป็นต้องรอให้น้ำในคลองเนี่ยซึ่งเป็นคลองหลักพร่องลงก่อนที่จะสามารถเร่งแล้วก็สูบน้ำออกจากชุมชนได้นอกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำนะครับเข้ามาช่วยเร่งในการดันน้ำในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะครับพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือประสานความร่วมมือกับทางด้านของกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็เข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือการเตรียมฟื้นฟูจัดการกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งระบบการทำความสะอาดแล้วก็การจัดเก็บขยะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหลักหลังจากน้ำลดก็คือเรื่องของขยะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนลำดับต่อไปนะครับกทม.โดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตอนนี้นะครับต้องนำเรียนเลยว่าเร่งที่สุดในการจัดการน้ำแล้วก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับในถนนสายหลักเนี่ยคาดว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2วันนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกสัก2วันคาดว่าจะแห้งสนิทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับความคืบหน้าสำคัญนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับมีคุณวันเพ็ญด้วยสวัสดีครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนที่มีการแจ้งเตือนก็ล่าสุดครับก็มีพื้นที่สำคัญที่ต้องนำเรียนกันนะครับบนขออนุญาตเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจับตาน้ำเจ้าพระยานะครับโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ประชุมครับติดตามสถานการณ์น้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและที่สำคัญมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบต้องจับตามวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือนะครับอันนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาและก็จิสด้ารายงานฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับทั้งตากกำแพงเพชรตอนนี้2จังหวัดก็มีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการด้วยบอกฝนตกนะครับตากกำแพงเพชรฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงมาสมทบนะครับที่นครสวรรค์ขณะที่สทนช.แล้วก็กรมชลประทานตอนนี้ครับเร่งประเมินสถานการณ์ทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเพื่อจำกัดผลกระทบนะครับในส่วนของการได้รับผลกระทบในชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลล่าสุดครับตอนนี้ก็เร่งผันน้ำลงทุ่งหน่วงน้ำนะฮะก่อนที่จะถึงพื้นที่ตอนล่างสั่งการให้กรมชลประทานครับบูรณาการการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนหลักอย่างเป็นระบบมีมาตรการสำคัญหลายเรื่องเลย 1. เพิ่มการรับน้ำทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา 2. ครับเร่งผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเพื่อการเกษตรที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะการเกษตรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในขณะเดียวกันครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง2ฝั่งลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับทั้งนี้ครับกำชับหน่วยงานนะฮะทำแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk mapเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถเตรียมรับมือก่อนสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องนี้สื่อสารข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์2หน่วยงานครับเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์น้ำเรื่องของสภาพอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพด้วยสั่งจังหวัดครับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกำชับให้จัดทำแผนในการตรวจสอบสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อเร่งรัดการอนุมัติใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีสายด่วนครับในการประสานข้อมูลต่างๆแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็การแจ้งเตือนจากจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับก่อติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญสำคัญในจุดสำคัญสำคัญนะครับก็ไปพร้อมๆกันนะครับมีหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับคุณหลอดวันนี้ก็ประสานด้วยนะครับขอบคุณมากๆข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับรัฐบาลก็จัดตั้งศูนย์นะฮะ JICC หรือที่รู้จักกันก็คือภาษาอังกฤษชื่อเต็มก็คือจาก JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรนะครับเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่ครับเป็นการสื่อสารความเป็นเอกภาพทั้งหมดนะครับเป็นสะพานเชื่อมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกลางเพื่อที่จะส่งตรงนะครับถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลจากหลากหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกำหนดการที่จำเป็นก็จะมีการแถลงในทุกๆวันนะครับช่วงประมาณสัก10นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวด้วยครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องติดตามนะครับมีความกังวลใจหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้ำในแต่ละจุดลดไหมอย่างไรนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามข้อมูลนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากข้อมูลศูนย์ JICC นะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลจากส่วนกลางแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดครับก็ยังมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำว่าเคลื่อนตัวไปทางฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่นำเรียนกันภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาในส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลครับก็เข้าใจนะครับถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนเหมือนกันให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการบินไทยใช่ไหมฮะที่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าล่าช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับในทุกๆเพจเลยก็มีลงไว้เรื่องนี้ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเปิดเผยเลยกรณีที่มีปัญหาอยู่นะครับหลายคนติดตามข่าวอยู่เรื่องของกระเป๋าสัมภาระตกค้าง1นะฮะเที่ยวบินล่าช้า2ซึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิปัญหานี้ครับปัญหาหลักเลยเกิดขึ้นจากเรื่องของสายการบินเนื่องจากว่าต้องจัดการสัมภาระของสายการบินตัวเองแล้วก็ยังทำหน้าที่บริหารจัดการสัมภาระให้กับสายการบินอื่นด้วยนะครับดังนั้นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องฝนตกหนัก ทำให้พนักงานขนส่งกระเป๋าของบริษัทการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ได้กระเป๋าก็เลยค้างผู้โดยสารต้องรอกระเป๋าคุณผู้ฟังจากข่าวเนาะบางคน5ชั่วโมงบางคน6ชั่วโมงบางรายเนี่ยต้องบอกว่ามีแจ้งมาในสวทเราด้วยว่าคุณบอลรอกระเป๋านานมากเลยเข้าใจแล้วก็เห็นใจจริงๆนอกจากนี้ครับก็ยังส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทำให้เที่ยวบินเนี่ยเกิดดีเลย์เห็นไหมมันก็เป็นห่วงโซ่สะท้อนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่สามารถนำกระเป๋าขึ้นแล้วก็ออกจากเครื่องบินได้ทันเวลานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาด้านการให้บริการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดลำดับความสำคัญนะครับซึ่งต้องกลับมาทบทวนกันอย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเกิดเรื่องของข้อจำกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแน่นอนอันดับแรกเลยคือการดูแลผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารต้องแบกรับผลกระทบเรื่องของการบริหารการจัดการที่ไม่เหมาะสมล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็กำชับว่าต้องเร่งนะครับในการแก้ไขปัญหาเร่งจัดการระบบการบริหารบุคลากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะนี้ซ้ำแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารว่าทุกๆเที่ยวบินผู้โดยสารก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่รัฐบาลครับตอนนี้ประสานความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องของกระเป๋าที่ล่าช้าเที่ยวบินที่ดีเลย์อันนี้เป็น2เรื่องสำคัญนะฮะที่เจอมาในห่วงวัน2วันที่ผ่านมาตอนนี้ครับรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงกลาโหมได้ส่งกำลังพลนะครับเข้าไปช่วยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย100นายเข้าไปช่วยเสริมกำลังก่อนไปขนย้ายสัมภาระเราจะเห็นภาพเลยเจ้าหน้าที่กำลังพลเนี่ยนะครับจากกลาโหมช่วยกันยกกระเป๋าโอ้โหเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการตำหนิและการบริหารจัดการนะครับของสายการบินดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของการขาดการทำงานเชิงรุกไม่มีการประสานข้อมูลแล้วก็ไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันแล้วก็เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในจุดสำคัญจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับต้องประสานข้อมูลประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานการติดตามกันข้อมูลจากคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องมาดูเรื่องของโรงเรียนกันหน่อยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าตอนนี้นะครับจากเรื่องของน้ำนะฮะวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำมาดูท่านประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายแห่งตอนนี้ยังคงเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับคาดการว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าตอนนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการ5เรื่องในช่วงของน้ำท่วมนี่แหละนะครับ1เลยดูแลเรื่องของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่าหลายโรงเรียนครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีผู้ปกครองก็แจ้งมาคุณครูก็แจ้งมาบอกน้ำท่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งการให้ไปสำรวจความเสียหายขอการสนับสนุนงบกลางเพื่อมาฟื้นฟูโรงเรียนได้เพราะว่าโรงเรียนก็มีผลกระทบเยอะจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครจากตัวเลขเนี่ยพบว่าประมาณ155โรงเรียนที่เดือดร้อนปัจจุบันครับโรงเรียนมีน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องกันมา 4-5 วันแล้วและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะน้ำมันนิ่งไงน้ำมันนิ่งแล้วก็โรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจอปัญหาเรื่องขยะ จอปัญหาเรื่องน้ำเหม็นนะฮะเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆด้วยเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นสถานที่พักพิงแล้วก็เป็นสถานที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆโรงเรียนจากน้ำท่วมด้วยดังนั้นครับภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนหลายแห่งก็ยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำก็ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความเสียหายหลังน้ำลดด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าแจ้งนะครับให้อำนาจสถานศึกษาพิจารณาเรื่องของการหยุดเรียนได้นะครับในส่วนที่ยังคงเจอปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับยังมีพื้นที่สำคัญอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความจากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันในจุดสำคัญนะครับมาดูข้อความกันคุณดำรงโพสิรินะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับพระรุ่งด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยที่พื้นที่เคหะคลองจันนะครับก็ยังคงแจ้งมาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญเช่นแฟลตดินแดงนะครับถนนนวมินมีจุดสำคัญสายไหมอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงเดือดร้อนอยู่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมข้อความนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญอีกมากมายเลยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาเพื่อเตรียมเคารพธงชาติกันชั่วโมงหน้าครับยังมีเรื่องสำคัญอีกเยอะเลยในการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะครับในยามเดือดร้อนในทุกๆวันที่คุณผู้ฟังตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละพื้นที่นะครับก็ให้เราเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลนะครับในการที่จะประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การส่งข้อความต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามีการแจ้งมาจากปภ.ด้วยตอนนี้ปภ.ก็ทยอยส่งเซลบอดแคสต์นะครับให้กับพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองบอกระดับน้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ล่าสุดครับปภ.ทยอยส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนพื้นที่นะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ก็ต้องเตรียมอพยพพี่น้องประชาชนนะครับหลังเขื่อนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามมีบ้านแพ้วด้วยนะครับแล้วก็มีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีมีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ช้างไทยสัตว์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพลังและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงคู่แผ่นดินไทยมาช้านานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปช้างหลายเชือกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนถูกใช้แรงงานหนักหรือพลัดพรากจากถิ่นป่าด้วยแสงแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อคืนชีวิตและอิสรภาพให้ช้างไทยกลับสู่ป่าในช่วงแรกของโครงการได้ปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าหลายเชือกและทุกเชือกต่างสามารถปรับตัวกับธรรมชาติได้อย่างดีโครงการนี้จึงขยายผลต่อเนื่องจนก่อเกิดเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อดูแลฟื้นฟูและติดตามชีวิตของช้างที่ได้รับอิสรภาพให้สามารถดำรงชีวิตตามวิถีแห่งช้างป่าได้อย่างแท้จริงด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ช้างไทยนับร้อยเชือกได้กลับคืนสู่ผืนป่าได้ใช้ชีวิตอย่างเสรีสมศักดิ์ศรีแห่งสัตว์คู่แผ่นดินพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่เพียงช่วยชีวิตช้างไทยให้พ้นจากความทุกข์แต่ยังปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสรรพชีวิตบนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีผู้ทรงคืนชีวิตให้ช้างไทยกลับมามีลมหายใจในผืนป่าอย่างสง่างามอีกครั้ง
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บอกเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็1467กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ติดตามกันอยู่ชั่วโมงนี้ครับแน่นอนใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับอยู่กับบอลสกันแก้วประจันมีหลายเรื่องราวครับส่งเข้ามาใครที่ติดตามกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนล่าสุดครับต้องบอกว่าจุดสำคัญที่มีความห่วงใยแล้วก็ถามถ่ายกันมาเยอะเลยครับจุดนี้ก็คือเคหะล่มเกล้าท่านสุชาติชมกลิ่นช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ลงเรือถึงชุมชนเคหะล่มเกล้านะครับก็เป็นข้อมูลสดๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาแจ้งกับพี่น้องประชาชนจุดสำคัญครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะผู้บริหารลงเรือครับเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้า33เขตลาดกระบังครับล่าสุดช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะตอนเย็นของวันนี้เลยไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมครับแล้วก็ไปให้กำลังใจนำอาหารปรุงสุกใหม่ครับทั้งน้ำดื่มมียารักษาโรคนะครับที่จำเป็นมีนมผงเด็กด้วยเพราะว่ามีเด็กอยู่เยอะเลยนะครับสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเยอะนะครับที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับก็ไปถึงชุมชนเลยโดยการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาสอบถามถึงสิ่งที่ขาดแคลนนะครับว่าต้องการให้ทางกระทรวงช่วยตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรพบว่าสิ่งสำคัญคือต้องการน้ำดื่มสะอาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของยารักษาโรคมียาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าโอ้หลายคนเป็นนะต้องบอกว่าน้ำมันค่อนข้างเสียแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามีบางคนแจ้งมาหลังไมค์นะครับแล้วก็ต้องเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งยาแก้น้ำกัดเท้ามีแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะขาดไปนะครับก็ไปส่งต่อให้กับพี่น้องที่เคหะล่มเกล้ามีนมผงสำหรับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าเด็กมีเด็กทารกมี6เดือนมี7-8เดือนที่เรียกว่าอยู่ที่นั่นด้วยก็ต้องนำไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีการช่วยเหลือจากประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถออกจากชุมชนได้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ย้ำด้วยว่าการช่วยเหลือครับต้องไปเห็นปัญหาจริงๆของพี่น้องประชาชนไปรับฟังจริงๆว่าเขาเดือดร้อนตรงไหนแล้วเขาขาดสิ่งใดเพื่อที่ทางกระทรวงก็จะได้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากชุมชนได้นะครับขณะเดียวกันครับก็ระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นครับพร้อมกับการสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเคหะล่มเกล้าขณะเดียวกันครับก็ยังมีการนำส่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตนะครับกว่า27รายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เอาผู้ป่วยตรงเนี้ยที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะครับนำผู้ป่วยตรงเนี้ยไปส่งนะครับพร้อมกับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องระยะต่อไปหลังจากนี้ครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะครับจากการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประสานต่อทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็การรับส่งผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะระดมเจ จ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไปช่วยทำความสะอาดใช่ไหมพอน้ำลดก็ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดนะครับเรื่องขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้สานต่อจากเรื่องของการลงพื้นที่ล่าสุดรัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของแพทย์รับมือน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสำคัญเกาะติดสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งกรุงเทพปริมณฑลล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักอีกหนึ่งกระทรวงหลักในการเตรียมความพร้อมเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องในส่วนของการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้านการแพทย์การสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันที่สวทของเรานะฮะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลเรื่องนี้ครับตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็นำนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนรับมือกับน้ำท่วมทั้งกทม.เองคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลโดยกระทรวงสาธารณสุขครับมาดูข้อสั่งการสำคัญเรื่องสำคัญนั่นก็คือสั่งการให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยล่าสุดเลยนะประเมินความพร้อมนะครับจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมเตรียมตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนระบบสื่อสารเรื่องยาที่จำเป็นเรื่องเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงรวมถึงการเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินห้อง ICU ห้องคลอดห้องผ่าตัดบริการฟอกไตตลอดจนการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงเวลาสำคัญที่มีเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยสำรองหากถนนแล้วก็เส้นทางหลักที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางทีชำรุดบางทีบางเส้นถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับต้องมีการสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังอีกจุดนึงได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทุกๆมิตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยล่าสุดครับสถานการณ์จากการที่ไปลงสำรวจนะครับพื้นที่สำคัญเนี่ยก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็ต้องบอกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนะครับจากที่ลงพื้นที่32แห่งนนทบุรีนะครับปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะครับสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีสระแก้วนครราชสีมาแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับโดยกลุ่มผู้เปราะบางกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดบ้านผู้สูงอายุเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆเรื่องของการดูแลคนที่ตั้งครรภ์เรื่องของเด็กเล็กต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ฟอกไตผู้ที่ต้องใช้ออกซิเจนผู้ป่วยเรื้อรังนะครับที่ต้องรับยาต่อเนื่องอันนี้ก็สำคัญนะครับพร้อมกับเตรียมระบบนำส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์รวมถึงการเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากด้วยนะครับพิจารณาการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนครับต้องบอกว่าทุกๆภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้าครับในทุกๆกระทรวงที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำครับเพื่อที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์กลางในการรับเรื่องราวต่างๆประสานข้อมูลความเดือดร้อนนะครับก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งสำคัญของพี่น้องประชาชนในทุกๆภูมิภาคที่กำลังติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับทุกความช่วยเหลือทุกการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูต้องบอกว่าในหลายๆจุดตอนนี้นะครับอย่างที่จัดรายการตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะครับมองไปไม่มีฝนแน่นอนอันดับแรกก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นน้ำหลายจุดเลยตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลังจากที่เราเจอฝนมาต่อเนื่องกัน 2-3 วันวันนี้มีแดดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อข้อมูลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆจุดเลยดำเนินการในการฟื้นฟูดำเนินการในการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนในขณะเดียวกันครับเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนั่นก็คือผอช.คุณผู้ฟังบ้านที่อยู่อาศัยต้องบอกว่าตามตรงเลยบ้านน้ำท่วมนะครับบ้านที่ต้องมีการดูแลบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวันนี้ครับแน่นอนวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการผอช.ครับประเด็นสำคัญจัดรายการวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยและในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันต่อเนื่องกันไปเลยเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตต้องยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้จุดไหนที่อยากจะประสานนะครับความช่วยเหลือต่างๆแจ้งมาหลังไมค์ได้เลย02ครับ2769717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ยังไม่ได้มีการช่วยเหลือจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ยินดีครับยินดีมากๆเลยที่จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันบนเข้ามาดูในเพจของไทยกู้ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงไว้วันนี้ในเพจไทยกู้ฟ้าเลยจัดทัพใหญ่มอบผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคภาคกลางนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรับผิดชอบครับเรื่องราวของสถานการณ์ในภาคกลางภาคเหนือครับท่านนายกรองนายกเชนนะฮะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวดูแลภาคเหนือนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดูแลนะครับส่วนภาคตะวันออกครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะฮะก็ดูแลส่วนกรุงเทพมหานครพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดูแลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่หลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนนะครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่นะครับก็สามารถที่จะประสานส่งต่อข้อมูลมาได้นะครับในเพจของกลาโหมแล้วก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์มีการประสานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องกันมาล่าสุดครับกระทรวงกลาโหมโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเร่งลดการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็เร่งเรื่องการบริหารเรื่องของปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่มาดูมาตรการสำคัญกันนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หนึ่งเลยระดมเครื่องสูบน้ำเสริมกำลังไปอีกครับ14เครื่องนะครับในบริเวณจุดนี้ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เสริมไปอีกครับเครื่องสูบน้ำนะฮะเสริมไปอีก14เครื่องภารกิจของวันนี้เลยครับภารกิจสำคัญในการที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการเติมเครื่องสูบน้ำไป14เครื่องจากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพครับในการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ช่วยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของคลองประเวศบุรีรมย์ครับต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับในการระบายน้ำมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยังแม่น้ำบางปะกงนะครับขณะเดียวกันก็น้ำบางส่วนนะครับถูกส่งต่อไปยังคลองพระองค์ชยานุชิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญลำเลียงน้ำต่อไปยังสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเลเพื่อสูบน้ำระบายออกสู่อ่าวไทยเห็นไหมฮะมันจะมีขั้นตอนมันจะมีจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำเสริมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำนะฮะแล้วก็การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งกระทรวงกลาโหมไปช่วยกองทัพเรือก็ไปช่วยเสริมอีกครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะณจุดนี้แล้วก็มีกรมชลประทานด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญโดยแนวทางสำคัญครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันกทมครับกรุงเทพมหานครก็ประกาศ21เขตนะครับสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย29กันยายน2569เรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งคลุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อนะครับเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตบางมีลาดกระบังนะครับเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และก็เขตห้วยขวางนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญครับที่มีการแจ้งโดยระบุครับว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการประกาศไปเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากก็คือเหตุฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่มีการจราจรติดขัดซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับต่อร่างกายต่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550แต่บัดนี้สถานการณ์ฝนตก ได้ยุติลงแล้วนะครับจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ21เขตได้รับผลกระทบปานกลางเนี่ยคือ14เขตได้รับผลกระทบในระดับสูง15เขตดังนั้นครับก็ได้มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงแต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550แล้วก็ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็21เขตที่ประกาศยกเลิกนะครับมีเขตไหนบ้างมีคลองเตยนะครับคลองสารจอมทองตลิ่งชันนะครับธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันนะครับมีป้อมปราบศัตรูพ่ายมีพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมตรงนี้ที่บอลบอกไป21เขตก็คือประกาศยกเลิกแต่ในขณะเดียวกันครับที่ยังคงอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือที่ยกเว้นนะครับยังคงต้องติดตามกันอยู่ก็มีคลองสามวาคณะยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตนะฮะทวีวัฒนาทุ่งคลุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดนะครับบึงกลุ่มประเวศพญาไทแล้วก็มีพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางมีวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่แล้วก็ห้วยขวางเหล่านี้ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยยังคงต้องติดตามกันนะครับส่วนที่สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวอ้าวคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องสำคัญมาได้ครับเพราะว่ามีหลายจุดหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่นะครับมาดูความกันสักนิดนึงมีคุณประกิตนะครับบอกว่าน้ำจากเหนือจะปล่อยมาไหมครับก็ต้องติดตามครับอันนี้ก็มีประกาศอยู่นะครับทางด้านของมีการแจ้งเรื่องของเซลบอดแคสต์ด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยคุณดำรงโพสิรินะครับมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณมริวันด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับก็ยังคงติดตามกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังแนะนำว่าในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปพเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกกันว่าทุกๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทุกๆจุดก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้การติดตามข้อมูลกันอยู่แน่นอนครับในเพจของเรานะครับเป็นเพจที่เรียกว่าคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูบ่อยๆเลยสวท.เพราะว่าล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปภ.ครับสั่งรับมือแม่น้ำแม่กลองนะครับเตือนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเตรียมอพยพแล้วก็เร่งวางแนวกั้นก่อนกระทบพื้นที่เสี่ยงนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะฮะจังหวัดที่ต้องระวังเลยคุณผู้ฟังราชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกำชับราชบุรีนะครับกำชับราชบุรีแล้วก็แม่น้ำแม่กลองที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมน้ำนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อเที่ยงของวันนี้ครับได้มีเซลล์บอดแคสต์นะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนบ้างนะครับฟังแล้วเนี่ยแชร์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมีตรงไหนบ้างนะครับช่วงเที่ยงที่มีเซลล์บอดแคสต์นะครับท่าผาบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามชุมชนริมน้ำนะครับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเด็ก ผู้ป่วยผู้พิการนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่เนี่ยก็จุดสำคัญเลยหากได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมอพยพนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในเรื่องของการใช้ส่วนตัววางแผนเส้นทางต่างๆด้วยเนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ำครับเพิ่มขึ้นจากสาเหตุก็คือปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่กาญจนบุรีนะครับน้ำไหลจากกาญจนบุรีภายหลังจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ตรงนี้ครับส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำน้ำแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำแม่กลองขณะที่เขื่อนแม่กลองนะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไหลเข้าด้วยหลังนั้นครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีท่านก็สำรวจนะฮะขึ้นไปแล้วก็สำรวจเรื่องของน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลางตั้งแต่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับครอบคลุมที่อุทัยธานีถัดมาที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ประเมินน้ำนะครับแนวโน้มการไหลของมวลน้ำติดตามสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังติดตามไว้นะครับในเพจของเราด้วยใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดอยู่นะครับในช่องก็เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีเพิ่มเติมกันมาอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องสำคัญที่มีข่าวแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันนะครับอันนี้เนี่ยนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญครับจากที่มีการระบุว่าสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกหรือไม่ล่าสุดครับมีการชี้แจงแบบนี้ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันย้ำนะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามเป็นเพียงแค่การหารือกับเจ้าหน้าที่ว่าสามารถชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนหรือไม่ที่จังหวัดนครนายกยืนยันนะครับจากท่านพลพีสุวรรณชวีไม่ได้มีการสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสามารถปิดชั่วคราวได้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดระบายน้ำได้ตามสถานการณ์เห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ใจความสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันดังกล่าวครับก็ได้มีการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านของอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนพอ.ช.นะครับก็ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยตอนนี้ท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการพอ.ช.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
1: ครับต้องบอกว่าภารกิจท่านเยอะมากๆเลยทีเดียวขออนุญาตถามวันนี้เรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทม.เองนะครับแล้วก็ปริมณฑลด้วยพอ.ช.รับผิดชอบดูแลพื้นที่ใดบ้างแล้วมีการดูแลอย่างไรไปบ้างแล้วครับเรื่องของน้ำท่วมครับตอนนี้ครับ
9: ครับผมโดยภารกิจของเรานะครับเนื่องจากเราไม่ได้เป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องอะไรนะการแก้ปัญหาเรื่องภัยทั้งหลายแหละโดยตรงนะครับแต่เราเป็นหน่วยที่ทำงานกับองค์กรชุมชนแต่เมื่อองค์กรชุมชนประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยในวงกว้างอย่างที่เราทราบกันนะครับเราก็ยิ่งนอนใจไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่ถูกท่วมโดยหลักๆออกแบ่งออกเป็นพี่น้องประมาณสัก3ชุดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้บริการครับชุดแรกก็เป็นพี่น้องริมทางรถไฟที่พอช.เข้าไปทำงานด้วยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟหรือเรียกสั้นๆมาบ้างเป็นโครงริมทางรถไฟ
1: ครับ
9: นะครับจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีเกือบ 3,000 ครัวเรือนนะครับแต่ตอนนี้มีชุมชนที่เจอปัญหาหนักๆกันอยู่3จุด คือจุดที่แถวๆริมคลองแสนแสบบริเวณมักกะสันนะครับมีประมาณ4ชุมชนตั้งแต่ชุมชนริมรางรถไฟมักกะสันชุมชนนิคมมักกะสันชุมชนโรงเจมักกะสันรวมทั้งชุมชนริมคลองสามเสนนะครับมีคนเดือดร้อนอยู่ประมาณ788ครัวเรือนอันนี้สถานการณ์จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันที่2น้ำก็

0: ส่วนจุดที่3จะเป็นแถวพี่น้องแถวเขตบางซื่อนะครับอยู่รถไฟกม11รวมทั้งบ้านพักรถไฟอันนี้รวมแล้วก็ประมาณเกือบ100ครัวเรือนทั้ง2ชุมชนนะครับอันนี้ก็น้ําในชุมชนไม่ท่วมสูงมากนักนะครับแต่ด้านรอบนอกก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นลักษณะของพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่2นะครับเป็นพี่น้องริมคลองเปรมประชากรริมคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งสถาบันมะนาวกลางชนก็ไปทำโครงการบ้านมั่นคงริมคลองที่ย้ายพี่น้องขึ้นจากริมคลองมาอาศัยจัดระเบียบอยู่ริมคลองทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมเกือบ 7,000 ครัวเรือนนะครับก็ติดจบปัญหาไม่ต่างจากพี่น้องริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่3ก็เป็นพี่น้ององค์กรชุมชนอยู่โดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวปาจีนพี่น้องเจอแถวสระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโดยอย่างที่เราทราบตามข่าวนะครับสำหรับมาตรการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนช่วยเหลือพี่น้องตอนนี้ก็มีระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นก็ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรชุมชนช่วยกันทำครัวกลาง
1: อ
0: ย่างเช่นตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดครัวกลางกันที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนะครับซึ่งเมื่อวานท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้ไปเยี่ยมนะครับรวมทั้งครัวกลางที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอยู่ที่แถวรามสามเก้านะครับเขตวังทองหลางนะครับเรียกสภาองค์กรชนเขตวังทองหลางได้ไปตั้งครัวที่จะทำอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในย่านนั้นไม่ทั่วมากนักนะครับแต่ก็เขาก็ทำกับข้าววันละเกือบพันกล่องไปส่งให้กับพี่น้องชุมชนอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวแฟดคลองจันทน์รวมทั้งแฟดล่มเกล้าด้วยอันนี้เขาก็ส่งไปวันที่ส่งไปเก็บไร้กล่องนะครับไปดูแลไปช่วยพี่น้องนะครับเมื่อตอนบ่ายโมงเกือบบ่ายสองท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็ได้ให้เกียรติไปเยี่ย
1: ม
0: แล้วก็ไปร่วมทำอาหารปรุงสุกเพื่อส่งไปให้พี่น้องร่มเกล้าแล้วก็ท่านก็ได้ยังได้ติดตามไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนร่มเกล้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องการตั้งครัวกลางอันที่สองก็เป็นเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อจะให้ในแต่ละครัวเรือนได้ดูแลกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนช่วยในระยะสั้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนระยะยาวนะครับคงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจความเสียหายด้านที่อาศัยนะครับถ้าหากเป็นโครงการบ้านเป็นโครงเดิมนะครับก็โดยสากลก็สามารถแจ้งการช่วยเหลือมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้นะครับส่วนหากอยู่นอกเหนือจากโครงการบ้านมั่นคงไม่ว่าจะเป็นริมรางบินคลองหรือบ้านมั่นคงในเมืองนะครับที่มีสภาองค์กรชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรวจร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับ หากพื้นที่ไหนตกหล่นอย่างเช่นนะครับมีพี่น้องบางกลุ่มที่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับตกหล่นอาศัยอยู่จริงก็ให้แจ้งไปที่สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ของท่านหรือแจ้งไปที่หมายเลข1003รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเราก็จะลงไปช่วยดูนะครับเพราะบางทีพี่น้องบางท่านนะครับไม่มีบ้านเลขที่แต่มีสิ่งปลูกสร้างอาศัยอยู่จริงอย่างเงี้ยไม่สามารถช่วยเหลือได้จากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเงื่อนไขของกรมปกครองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยได้สถาบันพัฒนาองค์กรชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ยินดีเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ครับนี่ต้องบอกว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยวางกรอบเอาไว้อย่างชัดเจนเลยมีปัญหาแล้วมีการช่วยเหลือแล้วบนอยากทราบเรื่องเสียงสะท้อนบ้างหลังจากที่ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนไปช่วยเหลือเสียงสะท้อนครับจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างเขาว่ายังไงบ้างครับ
0: ครับก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องนะครับอย่างน้อยสุดพี่น้องก็อุ่นใจนะครับได้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลงไปเยี่ยมลงไปไปดูความลำบากของพี่น้องประชาชนและท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายเราชัดเจนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชนรวมทั้งการเคหะแห่งชาตินะครับหลังจากน้ำรถเราต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปซ่อมดูแลระบบไฟฟ้าประสานหน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเข้ามาดูระบบโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นภารกิจของทั้งสองหน่วยงานนะครับที่เราจะเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องก็อยากให้เร่งนะครับอันนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนน้ำลดเราก็จะทำตามมาตรการนโยบายรัฐมนตรีส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ลดก็ดูแลกันเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
1: ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องประเด็น

0: ็นสำคัญนะครับในการที่ลงไปดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงบ้างครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนไทยเห็นบอกเป็นรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยที่ไปที่มาก่อนท่านสยามครับเล่าโครงการความมุ่งมั่นความตั้งใจกับโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: ครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยมีพื้นที่ติดคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็มีชายแดนที่ติดทั้งสหภาพพม่าสหภาพเมียนมานะครับรวมทั้งทางประเทศลาวส่วนภาคออกเฉียงเหนือติดทั้งประเทศลาวและประเทศกัมพูชาส่วนทางภาคใต้ของเราหรือภาคกลางบางส่วนภาคตะวันตกบางส่วนก็ติดกับสหภาพเมียนมานะครับและภาคใต้ก็ติดกับมาเลเซียนะครับอย่างที่เราทราบกันปัญหาชายแดนที่ผ่านมาเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะด้านทางทิศตะวันออกของประเทศไทยที่เรามีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านอย่างที่เราทราบปัญหากันนะครับประชาชนที่อยู่ริมชายแดนนะครับเขาได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะครับอย่างที่เราเป็นข่าวที่เราทราบกันต้องอพยพต้องมาอยู่ศูนย์พักพิงนะครับแต่ปัญหาที่พี่น้องนอกจากเรื่องปัญหาความไม่มั่นคงที่เกิดจากภาวะสงครามแล้วนะครับและพี่น้องเหล่านั้นก็อยู่ชายแดนเขาก็มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงด้านอื่นคำว่าความมั่นคงของประเทศชาติไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องอาณาเขตแดนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตพี่น้องหลายชนชนก็อยู่ในที่ดินไม่ถูกต้องนะครับอยู่ในที่ป่าไม้บ้างอยู่ในที่อุทยานบ้างนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรอาชีพส่วนใหญ่ก็รับจ้างโดยทั่วไปขาดความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตมีความสามารถยากจนเราก็ได้มีการหารือกับระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงโดยท่านธิคอนสมกลางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาที่กระทรวงกลาโหมเราก็เห็นร่วมกันว่าเราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของประเทศไทยนะครับซึ่งจากการสำรวจเราพบมาว่าอย่างน้อยประมาณ 25-26 จังหวัดนะมีประชาชุมชนในหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนเกือบ 260,000 ครัวเรือนซึ่งประสบปัญหาอย่างที่ผมนำเรียน
0: ร
1: เราอยากจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งกลับมาเป็นรั้วชุมชนที่ชายแดนที่มั่นคงดูแลความมั่นคงของชาติในยามภาวะสงครามหรือในยามปกติก็สร้างความมั่นคงนะครับซึ่งเรามีความเห็นร่วมกันว่าเราอยากทำอยู่ 3-4 เรื่องร่วมกับกระทรวงกลาโหมเรื่องแรกก็คือเราก็จะมีการสำรวจพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังทั้งหมดนะครับว่าอยู่ในที่ดินของใครจะขออนุญาตใช้ที่จะถูกต้องได้ไหมกลับมาให้มีเอกสารในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องนะครับเช่นเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินของรัฐบาลเรียกว่าคทช.
0: ค
1: ือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินชาติก็จัดเรื่องที่ดินให้ถูกต้อง
0: ข
1: ณะเดียวกันก็สำรวจเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมนะครับว่าต้องมีการซ่อมแซมเพื่อรับมือกับภัยสงครามหรือรับมือกับเหตุอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งซ่อมแซมบ้านของรั้วชายแดนเราที่เป็นพี่น้องทหารนะครับทหารทั้งหลายที่อาจจะอยู่ริมชายแดนที่อาศัยที่ไม่มั่นคงเราก็จะสร้างไปด้วยกันนะครับสำรวจแล้วก็ดูกลุ่มทหารไปด้วยดูกลุ่มพี่น้องประชาชนด้วยในเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องการจะทำยังไงให้เขามีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีอาชีพที่จากการค้าชายแดนนะครับรวมทั้งเขาจะทำหน้าที่เป็นอะไรนะทูตสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านโดยปกติถ้าไม่เกิดเหตุสงครามพี่น้องหลักนี้ก็จะเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านกันมีญาตินะครับไปแต่งงานฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็แต่งงานฝั่งเรานะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องชายแดนเกิดขึ้นรูปความไม่เข้าใจในบางตัวเนี่ยเราจะทำให้ฟื้นฟูรูปความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลับมาได้ยังไงในเรื่องที่สามที่อยากจะทำแล้วก็เรื่องที่สี่คือเรื่องเราจะทำเรื่องการเตรียมรับมือภัยทั้งหลายแหล่ทั้งชายแดนครับว่าภัยชายแดนนอกจากที่ผมเรียนไปแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องภัยสแกมเมอร์เรื่องการค้าขายสินค้าสิ่งผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดเราจะทำให้ชุมชนเป็นรั้วเป็นหูเป็นตาแทนภาครัฐนะครับเหมือนสร้างหมู่บ้านความมั่นคงใหม่ในมิติที่มันสอดรับกับภัยที่มันเกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อันนี้ก็เป็นเราต้องทำรวมทั้งเราจะรับมือกับปัญหาชายแดนถ้าเกิดเหตุสงครามขึ้นเขาจะมีแผนที่อพยพยังไงเขาจะสร้างบังเกอร์ยังไงนะครับงั้นเราจะทำครบวงจรเพื่อดูแลความมั่นคง พื่อสร้างรั้วชุมชนให้เข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอันนี้เราจะเริ่มดำเนินการในปี2570ข้างหน้านี้นะครับ
0: ครับ
1: เราจะทำนำร่องในพื้นที่5จังหวัดก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นก่อนประมาณเกือบ 4,000 ครัวเรือนทำนำร่องในปี2571นี้นะครับแล้วก็หากมันมีข้อติดขัดเราจะปรับปรุงเองแล้วก็จะขยายผลในส่วนที่เหลืออีกเกือบ 200,000 กว่าครัวเรือนอันนี้ก็เป็นเนื้องานที่เราจะร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับรวมทั้งกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงพม.ด้วยเพื่อผนึกกำลังกันอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนที่ผ่านมาครับ
0: ครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยทั้ง4กรอบเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใจความสำคัญเนี่ยคือการสร้างหมู่บ้านให้มั่นคงรั้วชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกรอบงบประมาณทั้งโครงการครับต้องบอกว่ามีความตั้งใจดีมากๆเลยในการสนับสนุนต่อครัวเรือนเอาไว้วางกรอบไว้เท่าไหร่และแบ่งหมวดกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: หมวดกิจกรรมรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับแต่เป็นกิจกรรมบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ลงไปที่ครัวเรือนบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมลงพื้นที่ส่วนกลางเช่นกิจกรรมเรื่องซ่อมแซมที่อาศัยโดยก็เป็นกรอบของการไปซ่อมแซมในส่วนของครัวเรือนก็เข้าใจว่าประมาณสัก 60,000 ต่อครัวเรือนนะแต่ถ้าถัวเฉลี่ยกันในตำบลเนี่ยมันสามารถถัวเฉลี่ยใส่กันได้ส่วนกรอบส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนที่เหลือนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทอันนี้ก็ต้องรอเข้าครม.ให้ครม.เห็นชอบชัดเจนก็จะได้มีกรอบชัดเจนแต่แนวทางของเราจะทำใน4เรื่องแน่นอนครับผม
0: ครับแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤตการสู้รบชายแดนด้วยตรงนี้วางไว้ยังไงบ้างครับ
1: หมายก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคร
0: ับ
1: ชาวบ้านเขาจะมีแผนในการอพยพยังไงหมายก็ว่าไม่ต้องรอราชการให้มีนะเขาระบบมีแผนที่การอพยพมีศูนย์พักพิงที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนด มีบังเกอร์ที่จะหลบภัยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีระบบครัวกลางเขาจะมีระบบดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาเป็นระบบที่จะทำให้ชาวบ้านมีระบบรับมือกับภัยนะครับร่วมมือกับภาคราชการนะครับเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือภัยอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นการเหมือนการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการลุกไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาครับ
0: ครับเรื่องสุดท้ายครับโครงการนี้ช่วยเหลือประชาชนแน่นอนครับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ครับบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนได้อะไรบ้างครับ
1: ผมว่ามันได้สองส่วนครับผมก็จะว่าประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องก็ได้เกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินได้มีความมั่นคงในด้านที่อาศัยไม่ว่าทั้งดินและบ้านนะครับได้มีการเตรียมพร้อมกับความรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะไม่รวมความหมายถึงภัยสงครามรวมถึงภัยอื่นด้วยอันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับประเทศชาติของเรานะครับก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในแง่เราก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาตินะครับส่งเสริมการสร้างความมั่นคงของชาติร่วมมือกับหน่วยความมั่นคงนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเดียวแต่ประชาชนนี่แหละก็จะเป็นผนังกำแพงเหล็กนะครับจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรั้วปราการที่สำคัญที่จะรักษาประเทศชาติร่วมกับหน่วยความมั่นคงในอนาคตครับ
0: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการผอ.ช.นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาสร้างเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกับบ้านมั่นคงชายแดนไทยนี่คือการสร้างความมั่นคงแล้วก็รั้วชุมชนที่เข้มแข็งให้กับเราด้วยขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ครับสวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกเรื่องราวที่เรามาคุยกันนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญในพาร์ทแรกนะครับที่ได้มีการพูดคุยเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผอ.ช.เดินหน้าในการดูแลเต็มที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในหลายๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่อยู่บริเวณริมคลองนะครับต้องบอกว่าเดือดร้อนมากจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งโครงการที่ได้คุยกันก็คือบ้านมั่นคงชายแดนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างหมู่บ้านให้มีความมั่นคง งรั้วชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลายๆจุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่เรียกว่านำมาพูดนำมาคุยแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณผอ.ช.ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณยูวันนี้ส่งมาหมู่เฟิร์นด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็เรียกว่าส่งมาเยอะแยะเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมข้อความก็สามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็ส่งต่อกันมาได้นะครับทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญมาได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์พร้อมทั้งท่านปลัดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับในพื้นที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าอุทกภัยครั้งนี้หลายจังหวัดคุณผู้ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดกันตลอดทั้งวันต้องบอกว่าทุกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบางคนบอกว่ากทมก็เดือดร้อนแต่ในหลายพื้นที่อยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาด้วยก็มีพี่ๆอสมนะครับเข้ามาดูแลกลุ่มผู้เปราะบางอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพราะอย่างที่มันบอกว่าเจ้าหน้าที่หนักมากจริงๆคุณหมอนะครับพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็อยู่กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดครับในพื้นที่ต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เรียกว่าน้ำท่วมนะครับมีการมอบถุงยังชีพมอบยาที่จำเป็นยาสามัญประจำบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบมากๆเลยทีเดียวนะครับกว่า13อำเภอพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือนประชาชนคุณผู้ฟังครับเดือดร้อนกว่า 50,000 คนนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำด้วยนะครับโดยหลายๆอำเภอที่มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับขณะที่อำเภอเสนาเนี่ยได้รับผลกระทบมากเลย14ตำบล107หมู่บ้านคุณผู้ฟัง4ชุมชนครับมีรวมๆแล้วเนี่ย 6,500 ครัวเรือนประชากรราวๆ 18,000 คนนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 20% ของทั้งอำเภอที่ตรงนี้ครับมีกลุ่มเปราะบางด้วยก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ก็เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีความจำเป็นครับที่จะต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงเรื่องของการบริการสาธารณสุขบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีบริการนะครับสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่ๆอสมทุกคนทุ่มเทนะครับอสมทุกคนตั้งใจนะครับเพราะว่าอสมเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณมากๆพี่ๆอสมทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจอสมที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับในภาวะวิกฤตเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์กล่าวด้วยครับว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับก็มีจุดต่างๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าโรคที่มีประชาชนเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมแน่นอนโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมากถึง900รายนะครับแล้วก็มีโรคทางเดินระบบหายใจโรคผิวหนังมีผื่น คันนะครับมีอาการแพ้มีโรคระบบกล้ามเนื้อมีปวดศีรษะเวียนหัวนะครับแล้วก็โรคทางเดินอาหารอุจจาระร่วงเฉียบพลันแล้วก็ถูกงูพิษกัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือด้วยดังนั้นครับแน่นอนว่าจากนี้นะครับทุกพื้นที่ก็จะมีการดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในช่วงของการก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆได้ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของกระทรวงคมนาคมก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งขณะนี้ครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการออกประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการด้านทะเบียนแล้วก็ภาษีรถนะครับเพราะว่าเจอน้ำท่วมหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อภาษีแต่เจอน้ำท่วมด้านบริการเรื่องของใบอนุญาตขับรถแล้วก็ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประจำนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยทางด้านของการขยายระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีการขยายไปถึงนู่นเลยครับ30ตุลาคมสำหรับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงคือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่5สำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขานะครับในพื้นที่ที่ประสบเหตุเรื่องของสาธารณภัยจากอุทกภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับแน่นอนเรื่องสำคัญก็คือการชำระภาษีรถประจำปีหากท่านครบกำหนดชำระภาษีระหว่าง28กันยายนถึง30ตุลาคมเจ้าของรถมาชำระภาษีภายหลังช่วงเวลาที่ขยายจะถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ออกมาดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ให้กรมการขนส่งทางบกขยายเวลางานทะเบียนขยายเวลาเรื่องภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งโน่นเลยครับถึง30ตุลาคม2569นะครับยื่นทันช่วงเวลาขยายไม่เสียค่าปรับนี่คือการสรุปให้ได้ฟังเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนติดตามกันได้แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บอลลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐชนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียง ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น. โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะครับรอบชิงชนะโลกคินยูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอืดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลีย์เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรชัยเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะพรชัยเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองสกอร์เซปตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่

ประเภทการขันพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจิตถนอมจิตนะครับภูมิรพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงห์แก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่อาจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับมวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายเนี่ยฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยก1ยก2ยก3แลกกันสนุกอ่ะครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนันทิชาจงโป่งกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้พริ้วเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก1 2ดัก1 2โอ้โหเอาล่ะแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันนิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงมีครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.996 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด400ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเขารอบมาได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพลพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับไม้3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพลพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันเอาตามไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผลัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาแล้วกันนะบิวพลพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งไวที่วิ่งเร็วอีกคนนึงเราออกตัวก่อนนะม้าสุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินอี้เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินอี้เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2อ่ะเบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะ

0: นะครับไทย 40.87 แล้วอินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันทร์นะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์ระเบิดแอคคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะนะแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวจอชัวร์ระเบิดแอคคินสันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4คูณ400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีธาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเขี้ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเขี้ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญนะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอชชัวร์โรเบิร์ตแอคกินสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที 00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที 01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันก็คือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อนรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเล่าให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ 3-0 เซตนะครับ 25-20 25-18 และ 25-14 นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน 2-0 เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองเชลเลอร์นะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับนะพูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17 และ21-9นะโอ้โหคือนาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังฮิตอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต2-0เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป2-0เซต7-5และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคลีนแอนเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของหลีเว่นเว่นจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คลีนแอนเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมนะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสุรัตสวัสดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี2006 20ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าและการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางทหารไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนอะไรไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งของอันโทนิโอซันนะครับใช้ชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุปชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินทร์สรานันท์ อนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนท์อนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับ19:30 นกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการแข่งเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่าNation League นะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกใน Nation League นะครับเอาชนะตุรกี4-1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดบาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4-1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม0-2นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีฑานะครับสมาคมกีฬากรีฑานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีม Thailand Continental Cycling Team นะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120 คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114 คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4:31.59นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDS Astana ทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตูสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติThailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย2-1ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะโอ้โหเบื้องต้นนะคักโปนี่พักยาวเนี่ย1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโกดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ผมไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักงานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม1-0นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงแล้วซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1-0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสมาคมเจสกีนะครับ ท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิปตพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจ็ตสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำวานาขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะฮะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาศิดิตธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้กลไกสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวัลเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปรเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่เรซิ่งเจสนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดนะที่ทีมลูจิกมอลลี่เจสสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่แคหะคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วก็อาการอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจสสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะแล้วก็มีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายทีมหลายกลุ่มนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาถึงเวลา0 นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2 ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6 เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200 กล่องน้ำดื่ม6 แพ็คและเทียน300 เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การแข่งล่มเกล้าแล้วประมาณ200 ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3 ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4 เที่ยวบินในช่วงเวลา19 นาฬิกาถึง0 นาฬิกาเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24 ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DE เผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทนโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวาริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014และ2022โดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำเสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
9: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
10: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำงานบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
8: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอร์โชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
13: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

การเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

ียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่

ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไป
หากเขาได้เป็น1คะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียง1คะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พรบ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเอียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์เ
ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
9: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
10: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์ค่ะซึ่งในคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกันกับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันรวมไปถึงข่าวสารสถานการณ์ด้วยนะคะโดยเรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังก็มาจากการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยค่ะจากนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะคาดว่าจะเบาลงเพราะกลุ่มฝนค่ะเคลื่อนไปทางภาคตะวันตกส่วนภาคตะวันออกค่ะก็คาดว่าปริมาณน้ำฝนนะคะน้อยลงเช่นเดียวกันแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีการดำเนินงานในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรโดยวันนี้นะคะก็มีการเติมน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกรังทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำค่ะก็พิจารณาว่าจะมีการปรับการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่ส่วนของการระบายน้ำค่ะขณะนี้ทางกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยจะมีการระบายน้ำออกไปที่อ่าวไทยเป็นปริมาณมากขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็ไม่มีฝนตกแล้วเรดาร์อากาศเมื่อประมาณ 7:00 น.รายงานว่าวันนี้ฝนจะไม่ได้ตกตลอดทั้งวันซึ่งจะทำให้การระบายน้ำค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนพื้นที่กรุงเทพที่มีระดับน้ำสูงท่วมถนนนะคะพื้นที่ที่รถเล็กผ่านไม่ได้นั้นก็จะมีอยู่6จุดซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพค่ะอย่างเช่นลาดกระบังศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวแยกบางกะปิเป็นต้นค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระบายน้ำคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในส่วนด้านสาธารณสุขนะคะจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด้วยตนเองที่คลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าค่ะพบว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทำให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ดำเนินการในการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการได้รวมถึงสามารถปรึกษาเรื่องการป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยในส่วนพื้นที่ตะวันตกนะคะที่ยังคงมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งคาดว่าระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน3จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอีกทั้งในวันนี้นะคะก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้หยุดระบายน้ำไป2วันพร้อมกับมีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะจึงทำให้วันนี้อาจจะเริ่มมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนส่วนเส้นทางน้ำนะคะน้ำจะลงที่แม่น้ำแม่กลองเพื่อลงไปสู่เขื่อนแม่กลองค่ะจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะคะก็คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งจะใช้เวลาที่มวลน้ำประมาณ3วันในการที่จะลงสู่เขื่อนแม่กลองและจากเขื่อนแม่กลองค่ะก็จะลงไปสู่เขื่อนอัมพวาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงก็ขอให้ประชาชนนะคะได้รับฟังข้อมูลการแจ้งเตือนของจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่บริเวณแม่น้ำกลองนะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงจากเดิม20เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในบางพื้นที่นะคะที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขนี้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะพบว่ามีความกังวลจากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่าที่มีน้ำทะลักออกมาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและรอยแตกนั้นไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการดักตะกอนแต่กรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนตรวจสอบค่ะซึ่งรอผลการตรวจสอบว่า
มีตะกั่วหรือไม่นะคะอย่างไรก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะทางกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีปัจจุบันค่ะที่เขื่อนนะคะระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94%ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมค่ะจึงขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มีฝนตกเพิ่มเติมมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนื่องจากว่าน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและขณะนี้ปริมาณน้ำน่าจะเริ่มลดลงซึ่งหากฝนตกเริ่มหน่อยลงแล้วมวลน้ำที่ผ่านอำเภอกบินบุรีก็จะลงสู่อำเภอเมืองปราจินบุรีจึงขอให้ประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจินบุรีเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมการแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่ยังไม่ได้เตรียมการนะคะก็ขอให้มีการเตรียมการยกของให้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมค่ะส่วนทางจังหวัดระยองนะคะฝนที่ตกหนักที่อำเภอแกลงและจะมีน้ำที่เป็นกระแสที่ล้นตัวอำเภอเมืองระยองค่ะก็จะต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะมีกระแสข่าวว่าเขื่อนคลองละโอกเกิดการแตกก็ขอย้ำนะคะว่าเขื่อนดังกล่าวนี้ไม่ได้แตกหรือว่าพังแต่อย่างใดค่ะกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วมีการดำเนินการซ่อมแซมบริเวณด้านข้างที่ถูกกัดเซาะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลว่าจะเกิดเหตุเขื่อนแตกและย้ำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ก็คือการพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็มีการพูดถึงแผนระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวรวมถึงมีการพูดคุยเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมและการใช้งบกลางที่จะดำเนินการด้วยค่ะขณะที่นางสาวราริดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกรุงเทพนะคะมี3พื้นที่ด้วยกันก็คือเคหะรามินทราโดยระดับน้ำสูง 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจัดและเคหะร่มเกล้าค่ะที่ระดับน้ำสูง 1-1 เมตรครึ่งนอกจากนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงก็มีการให้บริการสาธารณสุขไปลงพื้นที่ที่เดือดร้อนส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายใน 2-3 วันนี้ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าเรามีเรื่องของรถนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เวลาที่น้ำท่วมใครๆก็อยากจะหาที่จอดหนีน้ำท่วมและเรื่องของขยะกองโตที่ลอยอยู่หลังน้ำรถนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับสู่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอน้ำเริ่มลดสิ่งที่ตามมานะคะ2เรื่องใหญ่ๆที่หลายบ้านต้องเจอกันก็คือเรื่องของขยะกับเรื่องของรถนะคะที่เราเอาไปจอดหนีน้ำก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องของการแจ้งเคลื่อนย้ายรถนะคะบนโทเวเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกล่าวถึงกรณีที่โทเวออกประกาศให้ประชาชนที่เอารถไปจอดบนโทเวเคลื่อนย้ายรถลงมาปัจจุบันนะคะถนนเส้นหลากหลายเส้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยาที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงมากนะคะแม้ว่าในภาพรวมก็จะยังมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะแต่สาเหตุที่ทางโทเวให้เคลื่อนย้ายรถนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเมื่อถนนข้างล่างเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ทำให้ผู้ใช้รถนะคะใช้ถนนมีพฤติกรรมในการขับขี่ปกติฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางด่วนพิเศษทางด่วนหรือสะพานจะเริ่มมีการใช้ความเร็วค่ะทำให้การจอดรถบนโทเวไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยนะคะขณะเดียวกันใครที่ยังไม่ได้มีที่จอดรถนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ยังมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะซึ่งมีอยู่ทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะสถานีจอดรถของรฟม.ตรงลาดพร้าวค่ะยังสามารถรองรับรถได้อีกประมาณเกือบ 1,000 คันในการขนย้ายนะคะกระทรวงคมนาคมยังมีที่จอดรถอื่นๆอย่างเช่นอาคารจอดรถของรฟม.ที่ให้บริการประชาชนได้ฟรีถึงวันที่2ตุลาคมแต่หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายค่ะก็จะมีการพิจารณาขยายเวลาต่อนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นนะคะที่ระบุว่าถ้าประชาชนลงจากโทเวแล้วต้องเสียเงินตรงนี้ค่ะได้ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าการที่นำรถเข้าไปจอดในวันก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งยังไม่มีประกาศใช้อย่างไรก็ตามค่ะทางรฟม.ได้ดำเนินการแล้วเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลของคนที่จ่ายเงินนะคะซึ่งก็จะมีการคืนเงินให้กับทุกคนที่ได้เก็บมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนประชาชนที่จอดรถไว้บริเวณถนนรอบนอกนะคะที่ไม่ใช่โทเวยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะนายสิริพงษ์บอกว่าตำรวจจราจรจะเป็นผู้พิจารณาแต่ขอย้ำว่าการจอดรถบนถนนในปัจจุบันในเส้นทางที่น้ำแห้งแล้วนั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเนื่องจากพฤติกรรมขับขี่รถของผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้ค่ะบริเวณโดยรอบของเคหะร่ม9นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนยังจอดรถอยู่บนถนนซ้ายหลักและบนสะพานนะคะจะยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะท่านบอกว่าประชาชนสามารถจอดรถได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางว่าให้บริการประชาชนเช่นบริเวณชุมชนที่กีดกวางการจราจรมากเกินไปยังสามารถจอดรถได้แต่หากเป็นทางหลวงหรือทางด่วนที่รถใช้ความเร็วสูงตรงนี้สมควรจะต้องขยับรถค่ะและสำหรับบริเวณสะพานข้ามแยกจะสามารถจอดรถได้หรือไม่นะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยตำรวจจราจรค่ะซึ่งในวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้จัดเตรียมรถลากไว้ประมาณ40คันค่ะการจะพิจารณาว่าสามารถจอดได้หรือจอดไม่ได้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจจราจรในการพิจารณาค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือค่ะนายพรพรมวิกฤตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าก็มีการแบ่งการจัดการ2ส่วนนะคะส่วนแรกเรื่องของรถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนวันนี้เป็นวันที่มีการเร่งเคลียร์รถที่กีดขวางทางสัญจรไปมาก็เป็นภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วอีกทั้งสำนักเทศกิจก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้ประมาณเกือบ10คัน ซึ่งวันนี้ก็เร่งทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คุยกันถึงเรื่องของขยะหลังจากที่น้ำท่วมค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะนะคะได้มีการประสานทั้ง50สำนักงานเขตจัดระบบจับคู่ระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับเขตที่เป็นเขตประสบภัยค่ะเพื่อสนับสนุนกำลังคนรถอุปกรณ์เช่นเขตหลักสี่นะคะประสบภัยจะเป็นเขตดินแดงสาทรไปช่วยค่ะโดยเป็นการจับคู่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้แต่ละพื้นที่ซึ่งมีทั้งกำลังคนและรถในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บขยะนะคะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันก็คือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะต้องประเมินว่ารถขยะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่หากไม่สามารถเข้าถึงได้อาจต้องใช้รถดัมป์หรือเรือช่วยขนขยะออกจากพื้นที่ขณะที่พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมแล้วนะคะก็จะมีการเร่งทำบิ๊กคลีนนิ่งโดยเฉพาะการเก็บขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งเบื้องต้นทางกทม.ได้ระดมกำลังจากสำนักงานเขตต่างๆรวมถึงจากส่วนกลางของสำนักสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยได้มีการกำชับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เริ่มบิ๊กคลีนนิ่งได้ทันทีสำหรับขยะที่จะนำไปจัดเก็บนะคะจะนำไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.3แห่งก็คืออ่อนนุชน้องแคมและสายไหมค่ะซึ่งขณะนี้ยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามปกติส่วนประชาชนในพื้นที่น้ำลดแล้วนะคะสามารถนำขยะออกมาทิ้งได้โดยสำนักงานเขตจะกำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะกองค้างตามตรอกซอกซอยพร้อมจัดรอบเก็บขยะตามปกติค่ะขณะที่ข้อมูลจุดรับขยะชิ้นใหญ่นะคะจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ Cleaner Bangkok เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบจุดและวันเวลาได้นอกจากนี้ค่ะทางกทม.ยังเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยในศูนย์พักพิงโดยให้สำนักอนามัยเข้าตรวจสอบความสะอาดน้ำเสียและห้องน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลทำความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยในศูนย์พักพิงค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะย้ำว่าพื้นที่ใดที่น้ำแห้งแล้วให้สำนักงานเขตเร่งแจ้งความต้องการกำลังสนับสนุนเพื่อจัดบิ๊กคลีนนิ่งโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและจำเป็นต้องใช้เรือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางจะเร่งจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือตามความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่น้ำท่วมและน้ำลดแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือเก็บกวาดนะคะอย่าลืมดูเรื่องของสายไฟถ้าปลั๊กหรือสายไฟเคยโดนน้ำควรให้ช่างมาตรวจสอบนะคะและอย่าลืมสวมรองเท้าบูทถุงมือทุกครั้งแยกขยะชิ้นใหญ่ไว้ต่างหากนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการพักผ่อนการดื่มน้ำสะอาดค่อยๆทยอยเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านกันนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
1: ลับมาในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่น้ำท่วมไม่ใช่แค่บ้านที่เสียหายแต่สุขภาพของเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยบางคนเครียดจนนอนไม่หลับบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยยาที่ใช้อยู่ประจำใกล้จะหมดบางบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กหรือว่ามีโรคประจำตัวก็ยิ่งเป็นกังวลเราก็ได้นำข้อมูลในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะจากสปสช.ก็มีข้อมูลมาฝากเรากันสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้สรุปวิธีใช้สิทธิบัตรทองในช่วงน้ำท่วมไว้4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะคือการประเมินอาการของตนเองก่อนแบ่งเป็น3แบบแบบแรกถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยยังไม่ฉุกเฉินเช่นไม่สบายนิดหน่อยก็สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เลยไม่ต้องลุยน้ำไปโรงพยาบาลแบบที่2ค่ะถ้าเป็นคนที่มีนัดรักษาหรือว่าต้องรับยาประจำหรือเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วไปตามนัดไม่ได้ก็ต้องย้ำกันนะคะว่ายาหยุดยาเองยาบางตัวหยุดเองไม่ได้จริงๆนะคะและแบบที่3นะคะถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะให้รีบโทร1669ทันทีหลังจากที่ประเมินอาการตนเองก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการที่จะต้องไปหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลินิกอบอุ่นถ้าหน่วยบริการประจำที่เราไปปิดพอน้ำท่วมหรือเราต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหรือที่พักอื่นๆนะคะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง30บาทสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้ทั้งในจังหวัดเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องกังวลนะคะว่าย้ายที่อยู่ชั่วคราวแล้วจะเสียสิทธินี้ไปมาที่ขั้นตอนที่3กันนะคะการเลือกช่องทางให้เหมาะกับอาการถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะคะโดยแจ้งสิทธิบัตรทองได้ผ่าน2ช่องทางออนไลน์ด้วยกันก็คือคลินิก LINE ID คลินิกนะคะและ LINE ID หมอดีแอปก็เป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่เราจะสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ถ้ามีนัดรักษาเป็นโรคเรื้อรังหรือว่ายาใกล้หมดให้ติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ค่ะเพื่อประสานการรักษาซึ่งอาจจะต้องปรับรอบของการรับยาหรือว่าการเพิ่มจำนวนยาหรือเวชภัณฑ์ตามความจำเป็นของผู้ป่วยก็มีข้อระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตถ้าไปฟอกไตตามนัดไม่ได้ให้รีบติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ทันทีนะคะส่วนผู้ป่วยล้างไตทั้งช่องท้องนะคะถ้าน้ำยาล้างไตใกล้หมดให้รีบแจ้งหน่วยบริการเช่นกันสำหรับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงถ้าเดินทางไปรับบริการไม่ได้แนะนำให้โทร1330เพื่อขอความช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือ

ใครที่มีคุณตาคุณยายนะคะหรือว่ามีเพื่อนบ้านที่สูงอายุอยู่ใกล้ๆการไปสอบถามหรือว่าโทรช่วยเหลือสักนิดนะคะก็ช่วยกันได้มากเลยทีเดียวขั้นตอนที่4นะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินจะใช้สิทธิ์อย่างไรกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเขาแบ่งเป็น2ระดับระดับแรกนะคะฉุกเฉินทั่วไปซึ่งเป็นสีเขียวถึงสีเหลืองให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองที่ใกล้ที่สุดค่ะทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมระบบสปสช.ระดับที่2ค่ะคือระดับฉุกเฉินวิกฤตหรือสีแดงให้โทรหา1669ใช้สิทธิ์ยูเซฟค่ะซึ่งเป็นสิทธิรักษาฉุกเฉินวิกฤตทุกที่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่สิทธิยูเซฟนี้จะมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะสามารถพ้นระยะวิกฤตได้หรือว่าสามารถเคลื่อนย้ายส่งตัวต่อไปได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วอาการแบบไหนนะคะที่อาจจะเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตนะคะทางสปสช.ได้สรุปไว้6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คืออาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจอาการที่2ค่ะหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรืออาการหายใจติดขัดอาการที่3ค่ะซีดลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักอาการที่4นะคะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงอาการที่5ค่ะแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดทันทีทันใดหรือต่อเนื่องและข้อที่6ค่ะมีอาการที่กระทบการหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือสมองอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าเป็น1ใน6อาการนี้นะคะรีบโทรหา1669ทันทีนะคะหรือว่ารีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือการจะไปที่ไหนดีนะคะทางสปสช.ก็มีสายด่วน1330ให้โทรฟรี24ชั่วโมงก็สามารถไปสอบถามสิทธิไปเรื่องของการประสานการเข้ารับบริการได้1330นะคะสายด่วนสปสช.มากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากกันเป็นโครงการน่ารักน่ารักนะคะที่ชื่อว่ารักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดโครงการนี้ค่ะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปรึกษาคุณหมอทางออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไปโรคประจำตัวหรือการดูแลสุขภาพนะคะระหว่างที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเดินทางไม่สะดวกการให้คำแนะนำจากคุณหมอเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะก็สามารถแอดไลน์รักษา BKK ค่ะแอดไลน์ด้วย @raksabkk นะคะตัว HUGSABKKแต่อย่างไรก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเข้าขั้นวิกฤตหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรุนแรงหมดสติชักเลือดออกมากรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดก็เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆนะคะเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ขึ้นมาหลายคนอาจจะนึกเบอร์ไม่ออกแนะนำให้เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆเก็บไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเยียวยาช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่น้ำลดแล้วเรื่องที่ตามมาก็คงจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถกระทรวงการคลังค่ะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนและผู้ประกอบการนะคะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1689ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ให้ทางกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่กระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานนะคะก็จะมีการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะหน่วยงานเหล่านี้นะคะเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลความช่วยเหลือตามภารกิจของตนทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์จะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายทางศูนย์นี้ค่ะจะช่วยรับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถโทรหา1689กด1หรือกด4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ทางศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปค่ะใครที่มีประกันบ้านประกันรถนะคะลองหยิบกรมธรรม์มาเปิดดูว่าคุ้มครองน้ำท่วมหรือเปล่าจะได้สามารถสอบถามสิทธิของตนเองให้ครบนะคะส่วนใครที่มีสินเชื่อก็สามารถสอบถามเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเตรียมข้อมูลคร่าวๆนะคะปัญหาที่เราเจอบ้านหรือธุรกิจมีสินเชื่อหรือประกันภัยอยู่ที่ไหนถ่ายรูปความเสียหายเก็บไว้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเอาไว้แจ้งประกันหรือว่าเอาไว้ประกอบการขอความช่วยเหลือและสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งกำลังใจให้นะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
7: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจร และต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมันทนามรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบายวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มด้วยรักใต้ร่มไทร

0: สามเพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มใสใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ค่ะตอนนี้ท่านก็สิ้นไปทั้ง
1: สอง
2: ค่ะ
1: สิ้นหมดนะฮะแล้วก็สามก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุลสี่คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะห้าศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรหกอาจารย์เปลื้องนนท์ครเจ็ดศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลสี่สาขาอาชีพ
2: ค่
1: ะรวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็
2: ผู้ประกาศ
1: ทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศลนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

เพลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนางแฝงของจมืดมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

พลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุกรหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติเป็นคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวุฒิจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยานาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตักจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสลายไกรเลิศค่ะความในใจเพลงนี้สุนทรียาและคุณสมานกาญจนภรินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงของคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อิงอ่อนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันทร์เรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันทร์เรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ดิบัติเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณะสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกทุกอย่างนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3แล้ว2 2แล้วก็1ลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูนี่ทุกฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่นี่เหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึกเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัตดาวตึ้งปึ้งตึ๊บเกิดอุบัติเหตุตึ๊บตึ๊บตายได้ถ้าบอกเราตายเราจะไปไหนหมายแล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแต่ไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเอ้ยเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดปีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟัง อย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจากานุสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้ว่าหลายเดือนแล้วกันดูฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตรงนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาอธิบายอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่รู้อ่านแต่ตราก็ยังไม่เข้าใจอ่านในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ godยิ่งอ่านยิ่งงงบุฟังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งสัพพาสาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันนะผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเอง หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกก็มีคนสร้างหรือบางคนก็บอกเอาพ่อแม่ให้กำเนิดคือจะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตั้งฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกการมาภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนาละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่3ที่ว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นอรูปภพภพจึงมี3อย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดเนี่ยจึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยอาคุรุจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรม ก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆท่านผู้ฟังระบบก็จะมีพบ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาอย่างท่านฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะทุกฝั่งจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อ่ะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยมันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปละท่านผู้ฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานเจ้าหน่อยดิคิดงานก็เครียดอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้วมันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นเลยมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปภพมาอยู่ในกามภพละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นน่ะตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นตะมวังหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบๆเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆทุกฝั่งมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบทั้งหมดของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมหลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามหลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไ เป็นคำสอนที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาทสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาทสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห็นโครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องภพ3อย่างแล้วว่าจิตของเรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายนี่มันคืออะไรกายหมายถึงตัวฟังคือลักษณะรูปร่างสีผิวผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีตัวฟังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือนึกไม่ว่าจะบูลลี่นะตัวฟังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยแล้วกล้ามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โถโสมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดเอ้าทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกคนบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีกับคิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวท่านผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอ้โตมีเป็นร้อยๆพันพุดเดิลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้พุดเดิลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกัน อุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามาก็ 2,000 ดุสิตาก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าขึ้นไปก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความหยาบหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณธรรมที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมาหยาบหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่2ถึงที่4ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะท่านผู้ฟังนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนั่นคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตตาวาสที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตตาวาสที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะท่านผู้ฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่สองเนี่ยท่านผู้ฟังคนที่เขาอยู่ตรงนี้จิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวะที่2ต่อมาสัตวะที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันละสัตวะที่2คือฌาน1สัตวะที่3คือฌาน2สัตวะที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้ที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะทุกฝั่งนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอะ ก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้านี่เหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงบังชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวาสที่สามส่วนสัตวาสที่สี่จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะในสี่สัตวาสแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่สี่นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภากินนาอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าจากกันและกันพวกปรมกายิกากับหนึ่งกับนี่คือสัตวาที่สองอวสระนี่ก็สองกับสัตวาที่สามสุภากินนาที่เป็นสัตวาที่สี่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็สี่กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยแต่เราจะเปรียบเทียบสัตวาที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยนะท่านผู้ฟังโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่หนึ่งที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือสัตวะที่1แบบในกามภพพอชั้นที่สองสัตวะที่สองจะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวัตยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่สองต่อมาในสัตวาสที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์บุฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่แต่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่สี่สัตวาที่สี่นั้นทั้งรอจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยสัตวาที่สี่นั้นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นสัตวาส5นี่คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่มั้ย2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีท่านผู้ฟังตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4 ได้ฌานสี่เนี่ยจะมีอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนท่านผู้ฟังทั้งฌานสี่สองประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌานสี่นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่สี่ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อยุยืนกว่าพวกฌานสามนะพวกฌานสามอายุสี่กับแต่พวกฌานสี่นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌานสามคือวิญญาณทิฏฐิขั้นที่สี่นั่นคือสุภกิณนะแต่พอคุณได้ฌานที่สี่นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่สี่เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปละเวหัปละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกิณนะฮะพรหมเวหัปละพรหมสุภกิณนะฮะพรหมก็คือฌานสามเวหัปละพรหมก็คือฌานสี่ได้ฌานสี่มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌานสี่แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังได้ฌานสี่เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหัปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่สี่นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่สี่ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างๆความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหัปปละพรหมฌาน4สัตวาสฌานที่4อยู่ร่วมกันกับพวกฌาน3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกฌาน3อายุ4กับพวกฌาน4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์ในคราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองอ่ะด้วยสมาธิอ่ะเขาคิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งก็เรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหัปละพรหมพระได้ฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหัปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอาขณะอาขณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอาขณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปเพราะนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตมาจากผลอานิสงส์ของฌาน4 ฌาน4ตรงนี้สำคัญตัมบังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้คือเรียกไปเหมาว่าฌาน4เอางั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวาที่6ที่7ที่8และที่9ตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแล้วรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวาเนี่ยเขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวะสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันทั้งฝั่งเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000

นี่คือสัตวาทั้ง9นะทุกฝั่งประเด็นคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกตรงไหนจะพ้นทุกแล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยเอ๊ะตรงไหนมันจะพ้นทุกได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอัคคณสูตรอังคุตตนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอาสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอีกอันหนึ่งอันที่สามที่พูดถึงในสัตวรรษที่กล่าวนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาตุวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคิดเอาเองบางว่าอะรูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นบางที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญาจตนานี่แหละก่อนละว่ามันจะไม่ได้แต่อะรูปสัญญา3ขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะยังมีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตาบทกัลยาณมโคตรหรืออุทกรามบุตรนี่อรหัตตาบทกัลยาณมโคตรเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกาผู้รามบุตรเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ล่ะแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องหวังว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคันธิตภพมาสุตตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือเหมือนคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอัคคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อัคคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปฌานจึงทำให้ไปอยู่

0: ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้
1: แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณดันไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะกูต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นรูปประพบแล้วเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโจนาปฏิผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8นี่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิตมุฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือการมาพบทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตวะที่4พอมาถึงสัตวะที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาล่ะส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็เท่ากันกับสัตวะที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตวะที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวะและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีก2เพราะอีก2อย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวะที่5คือมีรูปแต่ไม่มีสัญญา และสัตตวาที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะนั้นมันจึงเป็นสุดสุดของฝั่งรูปและฝั่งรูปในสองสถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิติแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิติ7แถมอายตนะให้อีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปประพรมอีก16อรูปประพรมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกเนี้ยได้ไปแล้วยังไงพบท่านผู้ฟังเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดการก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านผู้ฟังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นลงทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์8อันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เพราะก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตบวังเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรค8มรรค8ในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วๆไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจ จาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้ถึงจะขึ้นฝั่งไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์นั้นมีอยู่พบพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตตปาสุทธสาธุสัสสีและอกนิฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นพบชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
0: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียว ได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชาดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงาน New Media นะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้างน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เบิร์ดนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้เนี่ยมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งนึงซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับผม
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำและก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันทน์บางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันทน์บางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้องน้อยพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning Day เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำลดนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเครื่องย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังคนรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆ นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์สนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
0: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวันร่มกล้าวก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนล่มเกล้าที่หักคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกลับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเขตร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการน้ำมาการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันทร์ร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่ขาร่มเกล้าด้วย
1: พี่เฟิร์ส
0: ซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: พูดได้น่ารักมาก
0: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: อ
0: าหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายกลางน้ำกันเลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
0: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมรับเลย
0: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตเบื้องกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทม.เนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปค.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: ครับอันนี้สำคัญ
0: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์สได้รับผลกระทบ
1: เราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโอ้เฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม.1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันย ยายนเวลาประมาณ 5:30 นได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วย
0: ะ
1: นะครับ
0: ขณะที่มท3ค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคพี่เฟิร์สศูนย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2 ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณพินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยน
0: ะ
1: ที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันวันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันวงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.สำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความ

0: ร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าแชนเนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีของร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีของร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเราเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์สเน
2: ี่
1: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
2: ิ
1: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
2: ครับสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
2: ้
1: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้1ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
2: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลักนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
1: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยอ่ะเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
2: เรื่องกีฬาย
1: ิ้มกัน
2: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
1: เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4คูณ100ด้วยใช่มั้ยพี่เฟ
2: ิ
1: ร์ส
2: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานนะเม
1: ื่
2: อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
1: โอ้เย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา4คูณ100ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
2: ่
1: ารักมาก
2: ทุกคน
1: ค่ะ
2: เป็นสีสัน
1: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่า ช่ไหมเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาหนึ่ง น่ารักมากนะคะ คือเราดูไปเรามีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะ
2: พี่จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
1: อง
2: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
2: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่ว
1: ม
2: จอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยาก
1: ันใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร
2: ์
1: สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
2: ิเป็นไงบ้าง
1: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพล100นายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพลักษณ์
2: แล้วก็ได้คำตอบแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะครับ
1: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์